0: ข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งแม้ว่า4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์แต่ได้สั่งการให้โครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนพร้อมทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มากที่สุดสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการว่าในวันนี้จะมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.60ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมประสานทั้ง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: และการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในทุกรูปแบบในทุกกรมทุกกองเพื่อจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราได้กำชับทั้งกรมทั้งท้องถิ่นนะครับว่าให้ดูเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภัยพิบัติแต่ละพื้นที่หัวใจของมันก็คือการซักซ้อมแล้วก็แผนอพยพหรือก็แผนรับมือ
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคตว่ารัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
4: เราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ 50-60 เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.แล้วก็กรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
2: ขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่านิคมอุตสาหกรรมหลักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคมีระบบป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่ประเทศเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
0: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตว่าจะได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
5: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือก่อกลางระดับจังหวัดได้จัดประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ.อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนส่วนการดำเนินคดีอาญาและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
6: การเพิกถอนผู้ที่คะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกใน5925คนนั้นเขาประชุมกกลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยประชุมไปเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.เทศบาลอบต.ออกคำสั่งเพิกถอนกันเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้อง
5: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบว่ามีการเรียกรับเงินรวม 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งย้ำว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมมองว่าถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี
7: ้นางสาวลลิตาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลา ข้อมูลของกรมการปกครองระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาขวัญแสงสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกแนวทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันเนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าองค์การคลังสินค้าได้ยกเลิกแนวทางการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านปริมาณ 600,000 ตันแล้วเนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเริ่มคลี่คลายและสามารถเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นทำให้ขณะนี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงขอให้เกษตรกรโรงงานอาหารสัตว์และผู้เกี่ยวข้องคลายความกังวลขณะเดียวกันการซื้อขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกรและโรงงานอาหารสัตว์ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้รับแจ้งแผนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ประมาณ 120,000 ตันขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาชะลอการนำเข้าไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการนำเงินบำนาญมาออมต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.เตรียมเสนอกระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสามารถนำเงินบำนาญมาออมต่อในกบข.ได้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินหลังเกษียณลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องโดยกบข.เตรียมสภาพคล่องรองรับข้าราชการกว่า 20,000 คนที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้หลังพบเงินที่สมาชิกได้รับจากกบข.เฉลี่ย 1-1.5 ล้านบาทขณะที่หนี้สินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทพร้อมแนะสมาชิกพิจารณารับเงินแบบทยอยจ่ายเพื่อให้มีเงินรองรับค่าครองชีพรายเดือนแทนการถอนเงินออกทั้งหมดส่วนแผนปฏิรูประบบราชการทั้งEarly Retireและการยุบหน่วยงานกบข.ติดตามและเตรียมรองรับแล้วโดยเชื่อว่าจะไม่กระทบกองทุน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจ ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายและยังคงมีผู้สูญหาย910รายซึ่งจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง517รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า800คนผู้นำเนปาลยังกำชับให้ทางการท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นและเร่งเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยที่ถูกปิดกั้นขณะที่ทางการจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเดินทางไปยังเขตจีหลงของทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ทางการจีนยังเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังคงอยู่ที่3รายและมีผู้สูญหายอีก558ราย
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่สั่งการให้มีการโจมตีดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยอ้างว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังนายจอห์นแลสคิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกเกมนี้ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-18 25-21 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับญี่ปุ่นแข่งขันวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5ของการชิงชัยและประเภทกว้างจากรุ่นอายุ95ปีชายคุณตาสว่างจันทร์พรามนักกรีธาที่มีอายุมากที่สุดในโลกย่าง107ปีลงชิงชัยใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมทำสถิติดีที่สุดคือ 7.59 เมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองที่เคยทำไว้ 7.50 เมตรคว้าเหรียญทองแรกให้กับตัวเองโดยคุณตาสว่างจะมีโปรแกรมแข่งขันอีกครั้งในวันที่29สิงหาคมประเภทพุ่งแหลนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามวอลเลย์โดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาและรายการแทร็กเวิลด์แชมเปี้ยนชิพจากการประชุมผู้จัดการทีมทั้ง38ทีมจาก21ประเทศมิสเตอร์แมทธิวไรท์หัวหน้าผู้ตัดสิน UCI ชาวออสเตรเลียและผู้จัดการทีมซังจูไซคลิงจากเกาหลีใต้ได้ชื่นชมการจัดการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพ2026ของไทยทั้งสนามแข่งขันที่พักอาหารการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาตรฐานและความพร้อมทุกด้านขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาร่วมชิงชัยเพื่อทดสอบความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายอลงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทเรดอัพเวิร์กจำกัดพร้อมด้วยนายแฮงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีควิกจำกัดและนางสาวบุษราลัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทบีควิกจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32
13: 1นาทีกับกปท.
1: ทุกป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่คุณร่วมประมูลไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นความหวังและชีวิตใหม่ของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเช่นขาเทียมแขนเทียมรถนั่งไฟฟ้าและเครื่องผลิตออกซิเจนต่อเนื่องเป็นปีที่16ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 21,800 รายและได้มีการจัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการของแต่ละจังหวัดซึ่งมีผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้เข้าร่วมแสดงถึงการมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2,570ผู้พิการสัญชาติไทยที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณกรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ web.dlt.go.th/rssf/ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือหมายเลขโทรศัพท์02271-8888ต่อ2511ถึง2512ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมนเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัตคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของดาราจักรดาราจักรเป็นที่อยู่ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เป็นองค์ประกอบหลักของดาราจักรที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าล้วนอยู่ในดาราจักรของเราทั้งสิ้นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ใกล้กันและเรียงเป็นรูปร่างต่างๆเรียกว่ากลุ่มดาวและบางแห่งสามารถเห็นเป็นรูปร่างอย่างชัดเจนเรียกว่าดาวเรียงเด่นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันหรือดาวเรียงเด่นเดียวกันอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันแต่ปรากฏอยู่ในทางเดียวกันเท่านั้นทั้งกลุ่มดาวและดาวเรียงเด่นอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
18: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้ป ลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
19: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาเตรียมต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองในการสะท้อนปัญหาและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่พร้อมเตรียมเสนอแผนฟื้นฟูรอบด้านทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่แบบถาวรการออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกู้ชีพ SME และการปลดล็อกท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคติดตามเรื่องนี้จากนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
20: ค่ะท่านประธานคะการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะทางหอการค้าเนี่ยในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนค่ะมีข้อเสนออะไรคะในการลงพื้นที่ในครั้งนี
21: ้ก็ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็เบื้องต้นนะเรารู้สึกมีความยินดีที่ทางคณะรัฐมนตรีลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่ท่านได้เห็นทั้งปัญหาในพื้นที่แล้วก็โอกาสของพื้นที่จังหวัดสงขลาเราเช่นกันนะครับในตรงนี้หอการค้าเองในฐานะเป็นตัวแทนภาคเอกชนเราก็ได้มีการนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือว่านำประเด็นต่างๆเสนอให้กับรัฐบาลได้รับทราบและผลักดันเบื้องต้นผมขอฉายภาพให้เห็นก่อนว่าตอนนี้ที่สงขลาครับถ้าเรามองคือสิ่งที่เราต้องการว่าอันแรกเนี่ยคือเราต้องการที่จะโปรเทคเมืองของเราคือเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาครับเพราะเหตุการณ์ผลกระทบน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาเมื่อปลายปี2568ที่แล้วได้รับความเสียหายจากภาคเอกชนครัวเรือนแล้วก็พี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับทำให้ตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้คนในเมืองหาดใหญ่รวมทั้งคนที่คิดจะลงทุนในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าหลังจากนี้เมืองนี้จะมีการป้องกันเมืองอย่างไรมีโครงสร้างหรือมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุน้ำท่วมแบบนี้ได้อย่างไรบ้างความเชื่อมั่นตรงนี้เราจำเป็นที่ต้องสร้างเพราะฉะนั้นมันจะสร้างขึ้นมาก็จากโครงการที่มีโครงการผลักดันที่จะมาทำให้คนได้สบายใจในการป้องกันเมืองไม่ว่าจะเป็นการงบในการขุดลอกคูโคนดูดโคนต่างๆหรือว่าบูรณะเครื่องมือเครื่องจักรเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาคือเรื่องของการโกรทำให้เมืองหรือเศรษฐกิจนั้นไปต่อทุกวันนี้อย่างที่คนในหาดใหญ่เราเจอกันอยู่คือหลังน้ำท่วมเนี่ยเม็ดเงินของเราต้องมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของเราเพื่อกลับมาให้กลับมาเปิดใหม่ได้แล้วก็กลับมาเลี้ยงพนักงานได้แต่เม็ดเงินของตรงนี้ที่คนหาดใหญ่ใช้ไปเนี่ยมันเป็นทุนรอนของตัวเองทั้งหมดเรียกว่าเราเติมกระสุนของเราลงไปหมดแล้วแล้วก็ขาดเม็ดเงินในการสับสนในการที่จะทำให้เราไปต่อเพราะว่าน้ำท่วมครั้งหนึ่งกว่าจะบูรณะมันให้กลับมาได้เนี่ยก็ต้องใช้เม็ดเงินแล้วก็การเสียหายครั้งนี้ผมอยากถ่ายภาพให้เห็นว่าเราเป็นพื้นที่เหมือนเมืองมันเป็นทั้งไข่แดงและไข่ขาวครับเวลาเสียหายมันเสียหายเป็นวงกว้างโดยทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในและชั้นนอกเพราะมันเสียหายแบบนี้ตรงพื้นที่เศรษฐกิจหลักก็ไม่สามารถไปช่วยเศรษฐกิจข้างนอกได้กำลังก็อ่อนแรงหมดเพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟต์โลนเนี่ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในอัตราที่เราเสนอไปก็คือ 1.5% เหมือนที่เคยช่วยที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนในระยะเวลาการกู้5ปีไอ้อัตราดอกเบี้ยนี้5ปีนะครับแล้วก็ capacity ของวงเงินเนี่ยให้สูงขึ้นมาประมาณ40ล้านบาทตามขนาดธุรกิจก็ตรงนี้อยากให้ภาครัฐมีการบทมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ย โอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยก็จะยากแล้วสุดท้ายคนที่เข้าได้ก็เป็นรายใหญ่อย่างเดียวแต่ตอนนี้ถ้าเราได้มีแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยเขาจะได้มีเงินนี้เข้าไปรีอินเวสต์ใหม่หรือคนที่ไม่ไปต่อแล้วธุรกิจที่หยุดการไปต่อแล้วจะมีกลุ่มลงทุนใหม่เข้ามารีอินเวสต์ใหม
3: ่
21: ส่วนธุรกิจเดิมก็กล้าที่จะเอาเงินใหม่เนี่ยเข้ามาลงทุนทำต่อยอดธุรกิจตัวเองให้เติบโตขึ้นไปได้จะมีเงินซื้อของจากซัพพลายเออร์จะมีเงินเลี้ยงลูกน้องจ้างพนักงานต่างๆขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาเงินนี้ไปคืนภาษีให้ภาครัฐในเฟสถัดไปซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามาตรการผ่อนคลายการโดดเครดิตบูโรแล้วก็การมีคำประกันสินเชื่อด้วยบสย.เนี่ยจำเป็นที่ต้องส่งเสริมมาคู่กันซอฟต์โลนด้วยนี่จะเป็นการที่ทำให้ภาคเอกชนที่เราจะไปต่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นเรื่องน้ำท่วมนอกจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรายังเสนอในเรื่องของ vertical shelter การทำที่พักพิงแนวสูงพวกอาคารที่พักแนวสูงที่เป็นโรงแรมเนี่ยให้เป็นจุดอพยพนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เวลาเกิดเหตุให้มีรู้ว่าจุดอพยพของเขามีอาคารตรงไหนที่สามารถรองรับเป็น vertical shelter ได้บ้างโดยภาครัฐอาจจะต้องพรอไวด์ไฟฟ้าสายส่งที่ส่งมาที่โรงแรมตรงนี้ให้ไม่ถูกตัดไฟน้ำที่ถูกใช้ได้แล้วก็มีการจัดทีมดูแลพวกทีมเมดทีมปอพอทีมอาหารต่างๆเนี่ยแต่โรงแรมที่เข้าขายเนี่ยเขาต้องมีโรงครัวมีพื้นที่จัดเลี้ยงที่สามารถทำการเลี้ยงรับรองคนหมู่มากได้ตรงนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่เราต้องคัดเลือกโรงแรมที่เข้าร่วมตรงนี้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนช่วยเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราจะมีที่พักพิงที่ไม่ต้องออกไปไกลเพราะนักท่องเที่ยวเวลาให้ไปไกลๆอย่างจุดอพยพที่ภาครัฐประกาศมันจะอยู่ที่เขาไม่รู้จักแล้วก็อยู่ไกลด้วยให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในโรงแรมในเมืองเนี่ยให้เขาไปจุดพักพิงของเมืองได
3: ้
21: เรามีเสนอในเรื่องของด้านผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอการขุดลอกล่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยจะมีตะกอนทรายอุดน้ำอยู่ตลอดแล้วก็ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงท่าเรือตรงนี้ติดเชนหน้าท่าเตรียมจะให้บริการแล้วนะครับถ้าเรามีงบในการขุดลอกคือไอ้ขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได
3: ้
21: คือเรามองเรื่องของ connectivity ว่าสงขลาเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภาคใต้อยู่จุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่เราสามารถเชื่อมอาเซียนตอนใต้ได
3: ้
21: ทำยังไงให้มันต้องเชื่อมแบบ seamless ทั้งรถรางเรืออากาศโดยที่ระบบขนส่งทางน้ำเราเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ทุกวันนี้ท่าเรือน้ำลึกเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่มีเคนหน้าท่าในก่อนหน้านี
3: ้
21: แล้วก็ล่องน้ำก็มักจะบื้นเขินเรือใหญ่เทียบไม่ได้ทำให้ก่อนหน้านี้เขาต้องไปขึ้นท่าเรือที่ปีนังแล้วก็ส่งสินค้าทั้งที่ปลายทางไปอยู่ที่จีนบ้างญี่ปุ่นบ้างเป็นฝั่งเอเชียโดนออกซึ่งสามารถออกที่อ่าวไทยเราได้เลยแต่กลายเป็นว่าสินค้าเหล่านี้ออกไม่ได้เพราะท่าเรือศักยภาพเราไม่พร้อมแต่ตอนนี้เราต้องการปรับปรุงท่าเรือในเมื่อท่าเรือเขามีสัมปทานและหน่วยงานที่รับสัมปทานนะเขาปรับปรุงอยู่ถ้าปรับปรุงเสร็จแล้วก็ต้องทำล่องน้ำให้ได้ความลึกตรงนี้ด้วยเราต้องการให้ท่าเรือมาใช้งานได้เต็มศักยภาพนี่คือสิ่งที่เราเร่งผลักดันนะครับก็มีหลายโครงการนะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแล้วก็เสนอรัฐบาลครับว่าจะต้องมีการสร้างโครงสร้างคณะอำนวยการเรื่องจัดการน้ำท่วมหัดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและตั้งโครงสร้างอย่างมีอธิบดีบพ.มีหน่วยงานอย่างชลประทานมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับหน่วยงานฟังก์ชันส่วนกลางอยู่เป็นพระที่รับรู้ติดตามเรื่องนี้ทั้งในเรื่องของการเดินภัยการป้องกันภัยการสู้ภัยทั้งสามเรื่องนี้ติดตามมาตลอดแล้วในหน่วยงานพื้นที่ก็ต้องมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบพจังหวัดหน่วยงานอย่างภาคเอกชนอย่างมูลนิธิท่องเสียเส้นดึงคณะกกตในจังหวัดสงขลาเพื่อมาร่วมทำงานบูรณาการในการทำให้งบประมาณหรือการติดตามเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยมันมีการต่อเนื่องไม่สูญหายไปตามวาระของรัฐบาลหรือวาระของราชการซึ่งที่ผ่านมาถ้าเกิดเหตุครั้งหนึ่งคณะทำงานมีครั้งหนึ่งแต่พอผ่านไปก็เงียบหายไปแต่เราต้องการโครงสร้างที่มันอยู่กับเมืองไปตลอดเท่ากว่าเราจะมีงบประมาณมาผลักดันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาเป็น10ปีอย่างเงี้ยมันรออย่างนั้นก็จะเตือนภัยสู้ภัยกันถ้าไม่มีระบบสั่งการที่เป็นคีย์ประมาณที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดความโกลาหลได้อีกเหมือนเดิมเราต้องการโครงสร้างแบบมีประกาศชัดเป็นคำสั่งออกมาแล้วก็มีการประชุมติดตามในทุกหน้าฝนเลยอย่างนั้นนะครับให้มันเป็นรูปธรร
3: ม
21: ก็เราเสนอไปหลายด้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของแผงบาริเออร์ป้องกันน้ำ บบเร่งด่วนที่จะใช้แบบยกติดตั้งในพื้นที่เศรษฐกิจและก็พื้นที่ส่วนราชการสำคัญของเมืองนะครับก็หลักๆมีหลายด้านที่หอการค้าผลักดันเข้าไปครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้จังหวัดสงขลาได้รับประโยชน์ในการที่มาครม.สัญจรครั้งนี้ครับ
3: ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีค่ะจะเกิดแรงขับเคลื่อนและก็ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้ท่านประธานนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะในการเป็นเจ้าภาพนะคะต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ค่ะ
21: ก็ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับว่าการมาของครม.สัญจรนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลที่มาในระดับของทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาเป็นคณะชุดใหญ่ก็อยากให้พวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการร่วมกันต้อนรับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่มาครั้งนี้ก็เชื่อว่าอย่างน้อยการมาครั้งนี้ก็จะมีการผลักดันทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็ได้เข้าใจปัญหาคือจริงๆเราไม่ได้แค่มองว่ารัฐบาลจะมาแค่ให้งบประมาณเราเท่าไหร่จริงๆเราอยากสื่อสารให้รัฐบาลเห็นภาพว่าการมาครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีสามารถเชฟจังหวัดสงขลาและ5จังหวัดชายแดนใต้ตรงนี้ในทิศทางไหนเราอยากเห็นรัฐบาลวางยุทธศาสตร์การเติบโตของจังหวัดของเราให้เห็นภาพของว่าเราจะอยู่ส่วนไหนประเทศไทยใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยให้เราเห็นภาพกันอย่างนั้นว่าอนาคตของพวกเราจะไปทิศทางไหนจากการที่รัฐบาลได้เห็นข้อเสนอเห็นปัญหาเห็นโอกาสเห็นเสียภาพต่างๆเราสามารถเชฟได้ครับว่าเราจะดันจังหวัดสงขลาและอีกจังหวัด4จังหวัดที่เหลือตรงทั้งยะลาปัตตานีสตูลนราธิวาสตรงนี้ไปด้วยกันอย่างไรในอนาคตตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังใจในการที่ให้พวกเราทำงานร่วมกันแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจต่อบ้านเมืองของเราครับ
3: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
22: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลใช้บังคับแล้วเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อวางกลไกจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: การสร้างสังคมสันติสุขมีกลไกทางกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการแล้วหลังพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกฎหมายฉบับนี้วางกรอบการทำงานเพื่อให้การจัดการความขัดแย้งมีทิศทางชัดเจนและมีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมหัวใจสำคัญคือการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งเป็นกลไกในการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนภารกิจด้านการสร้างสังคมสันติสุขตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดจากนี้ขั้นตอนสำคัญจึงอยู่ที่การจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ครบถ้วนโดยกฎหมายกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งจำนวน1คนเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามรวมถึงเงื่อนไขและขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้องก่อนเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้ง
25: กรรมการคณะกรรมการสันติสุขที่กฎหมายนิรโทษกรรมออกมาก็มีมาตรา4วงเล็บ8เป็นอำนาจของประธานในการเสนอชื่อบุคคลในองค์กร ที่มีความชำนาญในเรื่องขจัดปัญหาความขัดแย้งโดยเป็นที่ประจักษ์ให้เสนอชื่อได้1ชื่อผมก็กำลังหาเพื่อเสนอให้โดยเร็วจะได้กรรมการชุดนี้จะได้ทำงานแล้วกฎหมายก็จะได้ใครที่เข้าองค์ประกอบในการที่จะได้รับนิรโทษกรรมก็เขาก็จะได้รับนิรโทษกรรมโดยเร็วนั้นกำลังหาอยู่ว่าใครที่ประจักษ์องค์กรที่ขจัดความขัดแย้งให้ฝ่ายกฎหมายไปดูว่าขอบเขตมันตั้งในเพราะว่าเราต้องตั้งตามตัวบทกฎหมายที่ให้อำนาจว่าทำเร็วเนี่ยวันสองวันผมน่าจะได้ชื่อ
24: เมื่อได้องค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วนแล้วภารกิจสำคัญต่อไปคือการจัดการประชุมครั้งแรกโดยกฎหมายกำหนดกรอบไว้ภายใน30วันนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้โดย

0: จะสามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้มากน้อยเพียงใดวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลและกองทัพไทยได้ติดตามการเตรียมการของทุกเหล่าทัพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ประมาทและไว้วางใจต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่สงบลงหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมเพื่อให้เหล่าทัพพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่ไม่คาดคิดได้ในทุกเมื่อติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: แม้ในปัจจุบันดูเหมือนว่าสถานการณ์ความมั่นคงของไทยจะเข้าสู่สภาวะที่สงบภายหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกัมพูชาแต่สภาวะดังกล่าวก็เผชิญกับความสั่นคลอนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องทางการยั่วยุด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะด้วยกำลังทหารหรือการทูตไปจนถึงภัยเงียบอย่างทุ่นระเบิดที่ยังคงทำให้มีทหารไทยบาดเจ็บอยู่จนถึงตอนนี้ภาวะดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลยังคงต้องติดตามการดำเนินการของเหล่าทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงศักยภาพของกองทัพเรือในปัจจุบันว่ามีความพร้อมในทุกมิติแต่ในฐานะกองทัพที่ต้องเผชิญสถานการณ์หน้าแนวในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตรงในห่วงการปะทะที่ผ่านมารัฐบาลจึงจำเป็นต้องเสริมแสนยานุภาพทางยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพเรือเพื่อเป็นการข่มขวัญอริราชศัตรูที่มีความคิดจะรุกรานไทย
3: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วเสด็จเตี่ยท่านทรงได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดทะเลทางภาคตะวันออกเพราะนั้นเราจะบอกว่าไม่มีรบเรือธรรมดามาลบก็ได้ทำไม่ได้ต้องแสดงความเข้มแข็งเขาจะมีแสนยานุภาพถ้าเรามีแสนอนุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมารบราได้ไหมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเหล่าทัพของเราให้มีความเข้มแข็ง
2: ขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะหน่วยงานด้านการบังคับบัญชาและการประสานปฏิบัติการร่วมได้รับมอบนโยบาย7ข้อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สรุปภาพรวมของนโยบายดังกล่าวว่าเป็นการย้ำให้ทุกเหล่าทัพเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาร
4: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้พูดถึงในเรื่องของการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างรอบที่1กับรอบที่2เนี่ยครับจะเห็นได้เลยว่ามันมีความแตกต่างรูปแบบการใช้ยุทธปกรณ์หรือเทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็มีความแตกต่างฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกองทัพต้องมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมและทันสมัยต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ท่านก็สรุปสุดท้ายว่าอยากเห็นกองทัพนะครับคิดล่วงหน้าอย่างน้อย19เสมอก็คือมีการคาดการหรือประมาณสถานการณ์ล่วงหน้าว่าภัยคุกคามรูปแบบไหนที่จะเกิดขึ้นเพื่อความพร้อมในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยและประชาชน
2: จากการเน้นย้ำและการวางนโยบายของทั้งระดับผู้นำรัฐบาลและระดับกระทรวงกลาโหมจะเห็นว่าไทยไม่เคยประมาทและวางใจต่อความสงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มีการเรียนรู้และปรับตัวจากการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับภัยในปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขณะที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นการเตรียมการที่สอดคล้องกับวลีปลุกใจที่คนไทยคุ้นเคยว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจีโนมอ้างอิงระดับโครโมโซมเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกระบือปลักพ่อแม่พันธุ์คุณภาพสูงสู่เกษตรกรทั่วประเทศภายใต้โครงการวิจัยจีโนมกระบือปลักไทยปีที่2ติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: การขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยสู่การทำการเกษตรแม่นยำเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการผลักดันและให้ความสำคัญเพื่อก้าวสู่เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยซึ่งด้านภาคปศุสัตว์ก การใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยมาพัฒนาการคัดเลือกสายพันธุ์ผ่านการคัดเลือกด้วยรหัส DNA ที่จำเพาะด้วยเทคโนโลยีจีโนมซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตพ่อแม่พันธุ์

0: ั้นดีกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเป็นรากฐานสำคัญในการจัดเก็บและปกป้องพันธุกรรมกระบือปลักไทยไม่ให้สูญหายหรือด้อยคุณภาพลงกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยแถลงผลสำเร็จการวิจัยและพัฒนากระบือด้วยเทคโนโลยีจีโนมปีที่2สามารถพัฒนาโครงสร้างจีโนมอ้างอิงของกระบือปลักไทยได้สำเร็จพร้อมก้าวสู่การจัดตั้งระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับประเทศและสร้างองค์ความรู้สำคัญสำหรับการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีจีโนมนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกพันธุ์ลดระยะเวลาการปรับปรุงสายพันธุ์สิ่งสำคัญเป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยและสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
1: นะวิจัยเนี่ยก็สามารถค้นพบนะครับแผนที่พันธุกรรมของกระบือปลักไทยสำเร็จเรียบร้อยซึ่งอันนี้จะเป็นต้นฉบับมันเป็นเทมเพลตที่จะเอาไว้อ้างอิงนะครับแล้วก็ในสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยก็คือเราก็จะไปดูในรายละเอียดในแผนที่พันธุกรรมเนี่ยของกระบือปลักเราเนี่ยในลักษณะของสารพันธุกรรมบางตัวเนี่ยที่ควบคุมเรื่องของเช่นความสูงความใหญ่ความยาวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเอามาพัฒนาต่อเพื่อจะคัดเลือกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะครับเราก็จะคัดเลือกตรงนั้นออกมาซึ่งจะเกิดความแม่นยำเพราะเราใช้เทคโนโลยีทางวิชาการนะครับไม่ได้ดูด้วยสายตาแล้วก็ลดเวลานะครับหลายเท่าเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาอาจจะ20ปีแต่ตอนนี้อาจจะใช้เทคโนโลยีการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ชั้นสูงครับ
0: อธิบดีกรมปศุสัตว์ย้ำว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงการประเมินพันธุกรรมกับการบริหารจัดการฝูงกระบือในระดับพื้นที่ผ่านการจัดเก็บข้อมูลลักษณะประจำตัวอัตราการเจริญเติบโตและข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบควบคู่กับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบเพื่อรองรับการถ่ายทอดพันธุกรรมกระบือพันธุ์ดีสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือปลักไทยในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: เราก็จะใช้ประโยชน์ในการที่จะสามารถที่จะได้พ่อแม่พันธุ์กระบือปลักนะครับที่มีลักษณะที่เราต้องการเพื่อที่ขยายผลให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงถ้าตัวไหนที่เช็คแล้วว่ามีคุณลักษณะที่เราต้องการเนี่ยเราก็ขยายต่อไปพ่อแม่พันธุ์แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ตรงเราอาจจะให้ไปเลี้ยงเป็นขุนเป็นอะไรไปนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาในการที่เราจะต้องไปรอดูเขาโตนะครับตรวจเลือดก็รู้เลยตั้งแต่เล็ก
0: การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลักดันการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในภาคสนามทั้งการประเมินพันธุ์การผลิตพ่อแม่พันธุ์คุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรวมทั้งช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการอนุรักษ์และความมั่นคงทางพันธุกรรมของสัตว์สายพันธุ์พื้นถิ่นได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
4: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลือกได้สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีฮิริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาโชเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิเชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเหนือเกอเน่โยโยบอนเนมาอีนออายองมาดูอาดูเน่ก็เยอเน่อุ้งขวตาโอดาเลียมิแน่นึมาเหนือสาวเน่ว่าจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือโยจ้อนาลูเหนือเกอเน่โยโยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลูก

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: กากตินาโกลุคุมยาจอซาดูเจียงลังเนญานีมอสปสชโยวานาลูกาดูยมือจอซาดูลันยานาโกลุคุมยาอุตาจอซาดูเจียงลังเนญานีอุลูเมซาพิโลเดฮอฟูเจอเดกาดูฮลวยยาเมซาพิโอปดัวมามือเจเปลันยังลาและอันตาซาวเนชอเชอไอโอดินจอซาดูนีลังเนเมเอชไอวีอามังเนสังมาบินโยเยอะดูยากาบิโอฮามะสุดเดอนเชฮอชิโชอุตาลาซาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำโยสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำโยงาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามโอเดนากาติโกจำโยจำโยนึมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกะนาลูกะดูแม่เ
3: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะก่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่างแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันีกามาลาวเน่กามังขากาไก่กุญยาเอ๋ยยี่ยวโฆษณาบีเกมอญาแลนึ่งมาอ้อนานากาแม่เลี้ยวเน่แม่ชนยังอ้ายี่ยวนากาเอ๋ยสมบูรณ์หนี้จำยองอาซูนี่สีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนาหนี้จำยองเวนี่นี่เอโกเย่งา

0: 어보다자
1: 오브쇼퍼
0: 멀송카
2: 뻐꽈
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดดุผัดชิหล่อซาบา
4: ที่วิจอวิออคโล
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

و صبحا و دو تا ما ای نی می خوان یا یو ها نلو نه ای نیو نیم سا نا خوان نیا จนเจองานนั่งงานก็ละแม่เดียเยี่ยนเดียวันศุกร์งานงานเนี่ยเยี่ยนี้ถึงมิเนะร้อยเยี่ยนนิมสอนะงานเนี่ยอายุเชื่อมือเนี่ยที่ขอรู้ว่าจดามะเยี่ยนร้อยนาฬิกาหลังเนี่ยนาฬิกาหลังกันนี่เดียเยี่ยนเดียนิมสอนะขอบใจที่มันมือกระดุนยาเยี่ยนยาล้อเธอเนี่ยมิเนะมิจิร้อยมิจิจีรังเนี่ยพัลลมพอในอยู่มิเนมาสิเย็นยาแล้วเธอเนี่ยฮัลโหลพัลลมร้อยเย็นเยี่ยวเธอการมาปีเยนี่ร้อยเลยเย็นนี้ไอ้ที่ก้าเธอแล้วพันโจทานเนี่ยร้อยอัดเดียวร้อยที่มิมิร้อยเนี่ยแล้วบีบอสีน่าร้อยเย็นเยี่ยวจะทอนย้อนละเนี่ยเจ็คขบยังน่าละเนี่ยเจ็เย็นเนี่ยขอนี่มิเนาะน่าร้อยมิจิน่าขอนี่ไอ้เลยสาธิสานี่เลยเลยพันเจทานเนี่ยงั้นเธอบีบอปีเยาร้อยเลยเย็นนี้ก็เนี่ยเจียเธอเย็นเนี่ยขับยองน่าละเนี่ยเย็นเยี่ยวแต่มิเนี่ยล้ออลอลอเงี้ยได้เนี่ยมาเดียเย็นเดียเย็นเยี่ยวจนท่านเนี่ยน่าหันยามะเย็นเยี่ยนิ่มสาวล้อก็การมีมือดวงจันทร์ล้อเย็นนี่เนี่ยทนจู่ล้อมาเดียเย็นเดียก็มีมือดวงนะขอนี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แล้วคู่กันเนี่ยทนจู่หลุมาเย่เนี่ยแล้วเหรอมันเงี้ยนะอย่าปนเอาหลุทนจู่ละเงี้ยเอ็นเนี่ยมาเย่เนี่ยแล้วเย่นี้ยูมีอะไรจะสิเย่เนี่ยหูบ้านเนี่ยสมเชื่อเชื่อคนนะฮะแล้วเราเหงามีมุดดูชมีมาสิเนี่ยเด็กคนนี้จะสิเย่เนี่ยเหรอเธอมีเนี่ยแล้วเย่เนี่ยอย่าปนเอาหลุทนจู่ละเงี้ยเหงามีมุดดูชมีเหรอเงี้ยโดนเนี่ยมาเย่เนี่ยจะหันหลุเหรอยาสินยาพายเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวยุ่งๆละเนี่ยนี่เนี่ยทันยาเนี่ยก็ดูน้าลอยเนี่ยเธอเนี่ยสวทเชียงใหม่แล้วมาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสวทเชียงใหม่เหรอนะคนนี้มีอมุดดูชมเนาะเดี๋ยวอาชองามาเหรอการมีอุ้งพ่อปาล้อบ่ายกุฏิมัวปาจอดเดี๋ยวล้านเนี่ยเราเนี่ยจะก็พูดกันเลยก็ในนั้นหาเลยเนี่ยต้องตายต่ออาคารต่อหน้าห้องมาล้อเลยในนั้นหาหน้าคนนี้หน้าหอมมาดีแล้วหน้ากึ่งกันในนั้นหาเลยในนั้นหาหน้าคนนี้แห่การสวทเชียงไม่ในนั้นหามาดีแล้วก็นั่นแห่ละมาบันในละแม่เย็นยาเราบ้านนี้นั่นหางาดีแล้วเราเย็นยีเราการมีอุ้มดูชมยอดคนนี้มาครอบกันในด้วยเลยแล้วคนนี้ชิญงานแล้วละมาแล้วบัดดินในละแม่เธอเย็นยาเราทำนี้ในเราเย็นยูอย่าโบนารุมังเงี้ยนะเอ็นมาหน้ามาครอบไปในนั่นหันยาเฟซบุ๊กไปในนั่นหันยาเรานิมสอนนะขอเนี่ยติ๊กต่อขอปานะขอนี่นะฮะยังไม่เดียเย็นเยอะเดียเฟบัวปาก็ดูนะชมย้อสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์รอเย็นเยอะติ๊กต่อขอปานะเหงาติ๊กต่อในวิดีโอมาเย็นเยอะโอคนเล่าข่าวรอข้อเนี่ยมาข้อปาก็ดูนะขอเนี่ย AM พอปานะดีเดือดไทยมีขอนะเคยอย่าจนเราลุ้นเนี่ยเราลุ้นรอ AM ข้อเนี่ย FM ระยะเทียเย็นเนี่ยเอ็มพอปลอนาล้อล้อยข้ามากาลาล้อมีมากาล้อล้านมีเนาะล้อช่วยยข้ามานะหาเย็นเนี้ยขอนี่เธอเย็นเนี้ยอาการมีมุดดูขนาล้อดูหน้าตาตอนเย็นเนี้ยจะกับเอ็กการเนี้ยก็เหอเอ็มพอปานี่บิดมีเนาะล้อเย็นเนี้ยกำมันขาดการนะหายามีเนาะล้อเย็นเนี้ยมีขอนี่นะหาดูไหมล้อเลยเย็นนี้ถึงมีเนาะหายามเดย์เย็นเนี้ยเดย์นิมสาวเอ๋ล้อเย็นเนี่ยก็ยังมีก็เลี้ยงทายาเย็นเนี่ยวิ่งเชี่ยวเชี่ยวไปในจักรเอ๋กับแม่ล้อนั่นเหตุการณ์ยุทธวิปปาช่วยไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเกิดเกิดล้อเย็นเนี่ยน้องเนเน่และคุณอาล้อเนี่ยเย็นนี้เนเน่เหรอนะขอเนี่ยเดือดไทยช่วยหาอาโคเชโคโคเบียงลาเตียเดือดบ้าสารอเมริกาแบบจะใช้ใช้เยอะเย็นเนี่ยล้อวันนี้มันยังมีเนี่ยเกิดล้ออาการของจักรเอ๋กับแม่เนี่ยยืนยันล้อเพราะในรัฐบาลปาก็ความแม่เดียเย็นเนี่ยเดเห็นมิเนะล้ออะไรเอาไปในนั้นหาลัวเฟซบุ๊กนั่นหาล้อติดต่อเขาไปในนั้นหานะกดไลค์กดแชร์เธอจะไหนจะไม่เดียเนี่ยเดียก็ในนั้นอันนั้นจะไม่จัดการในมาเนี่ยนิมสอเหงาเนี่ยนี่ในทางเจอล้ออันเดียขาอันนั้นคือที่นั่งเดียเนี่ยเดียสิบาระล้ออืมอ่ะขอนะขอเนี่ยมองที่ขออันเดียเนี่ยไทยอันนั้นอีน่าวันศุกร์และแม่เนี่ยล้ออันนั้นอันนั้นหนีเชี่ยเหรอ
布拉西那法年新哈空阿火你怕我压过我切我的眼尿得喝啊老一呢同就阿阳和老婆老眼尿那车体中怕比那还大妈眼尿了那个老姑来的阿姨不明的车老哥比那还大妈那个叫个大妈

Thật ra biết na nó nhiều thờ nè ở dưới bún mì nè cha đó cha dễ nhà nó như cả logo là thầy dễ nhà nó cho nó luôn thật ra phần này bên nó hà đào cái nó hợp cho tôi để nhớ để đó cha hôm nay ai dạ nó khỏi nhà thật ra ai đồ liền ai dạ là khuya thì khỏi lộ mua ai dạ nga thầy dễ nhà hú bà nó lại nhớ đó cha cho nó lễ lễ nên nó khỏi nhà thì bốn cho nó lễ nghe nó ai dạ nó khỏi nhà ayo khỏi nhà cột bướm xì bướm này chép bướm cái này là lẽ giờ cho nó lấy vậy nha rồi thực ra Michelle pa cho nó pa lấy cho nó lấy nhiều ở ai nhà thử lấy Michelle pa hôm nay cho nó pa lấy đó này lo à chọn ở này yêu lo cho nó lấy nào lấy vậy nhỉ lo thua rồi cho thằng ấy ở Cuba nào lấy khỏi này nhưng nào bờ thì bố thì bướm khỏi cho nó cho đồ lấy vậy nhiều YouTube mà đó này bên nào lao lô lấy khỏi này giá ngang này vậy nhỉ thế mình nè lo như hồi nãy khoảng nửa chả các coi nhung lại này lấy vậy nha hồ ba adi mà lo adi mà lấy cái ngày này ngã khoảng nửa khổ khổ lại bữa lo lấy vậy nhỉ adi mà nhà nghe nãy khoảng nửa đó chả hồ lúa bố nó hảo giờ mà ngã để vậy nhớ để thế nè đó chả nãy khoảng nửa giờ mà khoảng nửa mà phải ngửa nó phải cái mình nè dân đô liệu ai nhà khoảng nửa mà đi mà già nó phải cái mình nè lo đó chả hồ lúa bố nó hảo giờ mà ngã khoảng nửa nhung lại vậy nhỉ nhung còn nhà lấy nên là lấy như nào khỏi này thực ra YouTube bảo lô lấy lấy ở này khỏi này nó hạt lấy nhà mẹ nhưng mà người nó khỏi này hơi gan này hơi lúa phơi này bị nó hạt đã gan khỏi này cho thế này nó hạt nhà mẹ để gì nhớ để nhà hơi gan này nó gan còn lại một thảo giá cả đàn này má gì nhiều nhiều chắc cho chưa bạn này cho mẹ giá cả đây này nhà nhà lo hơi gan cơ liệu à khăn nước sổ này là tao bảo để gì nhớ để gì nhà lấy mi này lo gì nhiều à khăn nước sò anh ở nhà chơi rồi lo nhớ phải bảo anh ở nhà cái này chơi để nhớ để à điều thay mi khó này là ta học bảo cái đồ lo à cho nó mà chơi giờ cho chơi ngay chơi nhớ mi nó hồi nó ngay nhớ nó giờ thằng chú là người anh em mà lo nhớ chứ mà mới chơi ham mới phải giáo lo phe na thật đó là điều khai phụ gia cái mà nhớ nhớ nó là rồi ngay chơi để nhớ để anh ở nhà chơi với anh này là tao bảo phải bảo anh ở nhà cái này lo gì nhớ thứ mình này lo ví dụ cha cho cháu bảo này cho cả em cả đồ liệu cha mẹ gì nhớ lo bảo hư là cả giang đề là lo gì nhớ mi chăm bé bé là cả giang đề là lo gì nhớ thứ mình này lo gì cho nó lo thôi lo gì sao lo được nãy bờ à cho nó mà chơi giờ là một tháng anh này gì nhớ mà nên nó khỏi nhà phải thôi thì mua lo chứ, vậy nhà lo từ từ lá chả lá nghe lo, từ ba từ cái phải thằng nó thằng lo nhiều phía này lo, cái cái vậy ý nhà phò khỏi này chế độ lệ nhà phải, lấy ngay này vậy nhỉ, phải thằng thằng mua lo khơi nào khỏi nhà, giờ giờ đó đó chế lo lo lo ít chủ yếu bu lo, lo lo nhà phát thảo hôm mà lo, lấy ngay này vậy nhỉ, hôm nay lo mi chơi, à bu, à hồi đó đó đó lũ lo ra ra, khỏi này phải thằng thằng thằng là khơi cái cá sản thì mọi thì giờ này giờ ha เอกสารถอดฐานเนี่ยเราเนี่ยเธอขอนิโรแล้วก็ถ่ายเนี่ยชกกระเป๋าฉุกเฉินแล้วคงอาเดทผมนาเราไปทอดเจียวหือแล้วก็เราอย่างนี้ยินสมนจ้องยาเนี่ยก็ดูเดแล้วถ่ายเนี่ยเราอย่างนี้ขอนิยาการแม่ในอย่างนี้แต่ก็อินยิ่งนาเราอาเดือดไทยไม่ขอละค่อยแต่เมื่อเราอย่างนี้ไม่ขอสีละค่อยหัวเราพลังอ่ะอย่างเนี่ยเราเถียนะขอนิมเฉยวิบย้ายยาเจเถียนะขอนิเราบาหือเลยยังไงเจแล้วล่ะแต่ก็มีน้องคนงานลอยเงี้ยเนปาลเขาเนี่ยทิเบตยอดขาลอยเงี้ยก็จอแล้วเลยนี้ว่าอิจูตื้อถ่ายยังไงเงี้ยปักก็จอละตาเดนะบ่าอิจูตื้อถ่ายละตาลอยเงี้ยฮัลโหลมาคนเนี่ยลอยเงี้ยชอเนี่ยอะไรก็รู้ว่าหิมะลอยเงี้ยแล้วก็ว่ากับปาลีเนี่ยลอยนี้ว่าอิจูตื้อถ่ายกับพักกับเนี่ยลอยอิจูเลยลอยยุคเลงอ่ะเจริญพิบาลตาปานเนี่ยเราหน้าผู้เราว่าปัจจังอ่ะเนี่ยเราผู้เราปัจจังเนี่ยช่วยอย่างยามเนี่ยดูแลเด็กที่อันนั้นที่จะมาด่าเราเนี่ยสักส่วนในตัวเราก็ขอบิบุเสขอนิจแล้วก็เทียเนี่ยยุ่มเธอก็ยามมาช่วยห้องเนี่ยเนี่ยยุ่มเสียเด็กแต่ขอนิจที่อยากโกเชนี่อาบนิจงานเจเดียเนี่ยเด็กขอนิเธอก็มอเนี่ยสิเนี่ยมอเด็กแต่ละเนี่ยมามอเด็กบิวขาเด็กขอนี่ล้ออาวุอาญาเนี่ยจงอาศิเจเดียเนี่ยเดียังอาญาเจนี่ล้อเยี่ยวในป่าหอบป่าแต่ขอนี่อาญาเจนี่จงอาเจก็เบี้ยวล้อระบุมีของป่าล้อที่เบี้ยวป่าขอนี่
nga yak a jeni jong a si je inyum ma po mo nya lo le ni hu go jo cho ha de kho ni nga na da yang do de ga le de kho ni nga me mya ni na kho ni he de ga da yang do de ga le de phang nga si de ye ne de inyum de ga a ma po mo nya tho na lo le ni te mi ne lo le ni a go je ga ko te la cha la ja kho ni lo ye nyo tho ne je do na bu lam tha na lo cho ti a pa ne cha ga a ga ga ye mo cha te ne na ha na kho ni เจเจเนี่ยนะขอเนี่ยมืองานเนี่ยเย็นนี้ถึงมีแนวรอรัฐบาลปาขอเนี่ยแอคเกอร์แม่เนี่ยเย็นนี้ถึงตะกาเซียบอดแคทและขั้วเทมรอเย็นเนี่ยเดือนอากาศก็จะก็เทล่าชาลาโดล่ายาขอนี่จังเหลี่ยมมาดีและเธอจังเหลี่ยนะขอเนี่ยเขาข้อมาเนาะเดี๋ยวแรงหัวงานเนี่ยเย็นนี้ถึงมีแนวรอเหรอนะขอเนี่ยก็เกิดเรื่องอาคารหนึ่งสอนในอันหนึ่งนี้คนเยี่ยมยาเลี้ยงอาเดียเราโกเช่นเนี่ยเช่นพิมพ์กันเยี่ยมยาอาเจเย็นยาเรามีไหนย้อนหลอดเดและยืนยุ่งเลยจะกะเอกะด่าเนื้อเนบิสิบิกาเลเดเยียเดขณะรอที่ก่อรอหน้าใจที่ก่อรอสุดทนจ้วงเงี้ยยาเนี่ยทารัวเยียเนี่ยยุ่งมีคนเดินนี่รออัดเดือไทยมีคนหลอกคุยแต่มาเงินเดเยียเดมีคนเดินนี่อัดเดือไทยช่องหางที่องเงี้ยเกิดกระดูนะขอนี่มาไม่นี่นะอายุชมยานะน้องเพลย์แล้วคุณอาเทียเนี่ยนางสาวรัติการอำลอยและงานเถียงเนี่ยยอมมาโดนนะอาโคเช็คโคโคเบล่าแต่อาชีเดียเนี่ยเดทก็ยอมมาโดนนะคนนี้ภูเก็ตเบจโจช่วยหางาเนี่ยแล้วอันนี้คืออะไรอยู่ยังยิ่งเงี้ยเราเลยเนี่ยเธอก็ชอเนี่ยถนนคนเดินแล้วคุณแม่เราก็จบก็จบกันเจ้าหูมาโน่แล้วเดี๋ยวช้าช้าช้าช้าชอบบีบจอกันแล้วเออเธอก็กดเลยจนน้องโน่แล้วชอถนนคนเดินแล้วคุณเธออย่านะคนนี้ชัวอีลาลากาลอยาชอบีบยอกาดูเล่เล่เดช่าๆๆลอเลยเยนี้ยอฮันเนเดช่าๆเฮเนพิวปอปัวยอยอฮันลอสบยาจอนเนกาดูเล่เล่จานาลาเยนี่เอขอนี่แฮกาเจลางเนลอเยนี่อันนี้เฮานะขอนี่ฮิบาสหรัฐอเมริกากะเนลอยาอีกะเยนี่จิมินยาอีกะกะดูงาเลแลนะขอนี่สหรัฐอเมริกามีขอลอคุยนะขอนี่ทกาเนอเมริกาก็ทาเลนนะคู่เธอยังฮะอาสู้ว่าเดชชัยเนี่ยเล่นแล้วเหรอเนี่ยเขาก็เออเนี่ยเหรอยอมยากันละอึ่งอ่ะเขาก็นะขวานี่เหรอเนี่ยยอมยากันเออเนี่ยเดชชัยอาสู้ว่าเนี่ยเจียงอ่ะเดชชัยชั่วโมงดูดูเนี่ยเทศยมือเนี่ยเลยเราเลยนี่ชาเอี่ยงอ่ะเนี่ยเย็นนี้น่ะเราเนี่ยอันนี้เหรอนะขวานี่อันเดือไทยมีขอนเนี่ยเหรออีเนี่ยฮิบบักเนี่ยอีกเนี่ยชาอิงอ่ะเดียเนี่ยเดียขวานี่อันเดือเป็นเนี่ยยอมงั้นเนี่ยถ้าอีมัวอีเนี่ยใช้เนี่ยมันเงินฮัสฮัลเลอร์อ่ะเลอร์เนี่ยใช้เลอร์ใช้เลอร์ขอนี่มันเงินอะไรเนี่ยทีวีออปันเนี่ยขอนี่โดรอทีวีออปันโดน่ะเฮ้ยนะอเมริกาก็ทะเลแล้วก็ถมน้ำมีขอนเดนี่มันยังมีเนี่ยรอเลยเนี่ยเธอมีเนี่ยรออายุขอนี่เฮ้ยเจริญเงี้ยรอเนี่ยเจริญเงี้ยนะขอนี่เธอเนี่ยเดี๋ยวช้ารอใช้เลอร์เนี่ยรอเลยเนี่ยอาศัยอีตีก็เนี่ยเลอร์ก็ง่ายนุ่มน่ารักเย็นเนี่ยชอรอบชิงชนะเลิศในคู่งานเดียเนี่ยเดรอบชิงชนะเลิศอันนี้คือว่าเทศกาลเยอะดื้อมือร้อยเยี่ยวข้อเนี่ยเดิมข้อนี้ทุนนานนี่เนื้อเนี่ยถึงมีแนวล้อกรรมการปะก็ดูนะข้อเนี่ยอุบะอาศัยเยอะตีก็เนี่ยล้ออาศัยเยอะปงก็เนี่ยยาเลี้ยงก็แม่เลยทุลวะแม่เทียเนี่ยล้อน่าอยู่ถึงก็อิงเงินเราเลยล้อเลยเยี่ยนี้ไทยมีเชื้อไทยแพ้ของร้อยเยี่ยวดูว่าเนี่ยพันธุ์อะไรอ่ะสิถึงมีแนวล้อเลยเยี่ยนี้มีคนเดือดข้อนี้อาเดือดไทยชอฮะง่ายดีอันเดือไทยมีชื่อพ่อง่ายดีแล้วเขาก็เนี่ยยามอ่ะเนี่ยรัฐบาลป่าขอเนี่ยแล้วราคาชดเชยไหมอันนี้คือก็ดูขอเนี่ยแล้วเลยเนี่ยเดือนในหัวเตียวป่าขอเนี่ยเงอแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวน่ะแล้วเนี่ยสสยเอโปเด็กอาจจะรอบชิงชนะเลิศอาส่วนเนี่ยเจ็ดดึงอะไรเลยชดเชยอันเนาะน่ะขอเนี่ยอันเนาะ2000บาลาโกชิอังอาเดยเนี่ยเดติมินาเยนี่อเดอไทชอฮายอกานาลูเวลออายองกาบินายะเตอเดยเนี่ยเดยอเลนูจอฮาจาโลกุลอฮุมาซาชอโลและขอนี่จะเนญางานเนเยนี่งมันนี่นายอมางาลอชัวทีกาทกายาเลเกอเนลอมิคอนเดเนลอดาชาชาเนยาบีฮอนยาทนาลอเลยเนี่ยมันเฮออันเดือดไทยช่วงหามันนี่ละมาเทียดเย่เนี่ยเดือดชมเยอะยอดด้วยไม้ยาวยอมยากะร้อยเนี่ยมวยหุ่มมาถอยยาวร้อยเลยเนี่ยขอนี่ย่อร้อยเนี่ยห้องเนี่ยร้อยให้ตัวก็ตัวช้าช้ายาวร้อยกะลิมีของแบบนี้ชมเยอะด้วยยาลิซ่าและขั้วเธอขอนี่เงาะร้อยเนี่ยบัวขาวและขั้วมีของเดือดมาชิ้นยาวมาจ้าเดือดเนี่ยเดือดจากพันลมหุ่มมาขอนี่เงาะ
แรงงานเทียนเนี่ยไอ้เราไอ้ขวัญในหายนิ่มยศสุเทพโพนี่นะขวัญในอันนี้เพื่อรอน้องแพรวแล้วอะไรเนี่ยมาไม่นี่นะชมยศถิ่นยังยังเสียมีคนเดินในสัญญาล้อเนเน่รอย้อนแล้วคู่งานเทียนเนี่ยเรามีคนเดินในย้อนคนว่าคู่งานเดียเนี่ยเดียแต่ที่มีแนวล้อเนี่ยเนี่ยเนี่เรื่องโลกการบีชอนยาแต่เดียนี่คือการดูเดียร์อ่ะขอเช็คขอคนมีอะไรแต่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยยังผู้ปกครองยาสมบูรณ์ยาจนเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยเลยเจดาแล้วเนี่ยยุ่งนะคนนี้เหรอวิบะสารเลมิกามิขันเบลอินเนอร์มิขันดูนี่ยาการเกเนี่ยถ่ายช่วงหาไม่ได้แล้วเราเนี่ยตัวใช้ใช้เยอะมีเนี่ยล้อการบีเนี่ยแต่เดียร์แล้วจะกายกาแต่ไหนเดียร์เนี่ยขณะที่ก่อนล้ออันนั้นจะที่ก็กระดูนะคนนี้เหรอกะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าก็จะก่อพระจักรเอกาดังเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีเนี่ยงะและเกิดนะคนนี้เหรอกะอันนั้นสมเชติจนในจงงานมอมพระจะไม่ได้อายามเดอเหยี่ลอยเหยี่ยถ้าก็อุทธรณ์และควรเธอมาจ้าเดอลอยเหยี่ยอยู่ฮะมามันนี่สามาเลยที่พบพระคนนี้ละเสร็จเลยแล้วบิชอเชมอนะคนนี้รัฐบาลปั้นสัญญาลอยชิมยอดอันยาเดเหยี่ยเดถ้าก็เนี่ยแอปพลิเคชันพอปานในขอนี้จัดงานเหมือนกันนะขอนี้ถือกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วคู่เว็บไซต์พอปานเลยอันในขอนี้จัดงานแม่เหยี่ยนิ้วอะไรน่าจะโป้นะขอนี้ชมยันโดเลี้ยเราย้ายมาย้ายงานเลยได้นะขอนี้อันนั้นสมเชื่อบาลากุยเชียงจัดโดเลี้ยมาเจถือกันเนี่ยที่พอพักชั่วเช่นนั้นละเสร็จเลยซะเดินน้าเราเหยี่ยนิ้วไอ้ขอนี้ถือก็แต่มันเงี้ยเหยี่ยนิ้วยิ้มถือกันยศสืบโป้ย้ายเนี่ยเรายืนยันตัวตนแล้วมาจ้าเด็กคนนี้จ้องอ่ะสิเจเดียเนี่ยเดียถึงไม่เนี่ยไอ้ยามก็ร่างเงี้ยรอยเนี่ยเธอยืนยันตัวตนแล้วคู่เธอมาจ้านะคนเดียวมายากเกินงานสิเนี่ยแล้วเธอไม่เนี่ยรอยเนี่ยเจ้าร่างเงี้ยปูมายานี่แล้วเจ้าร่างเงี้ยปูมายานี่เฮาปูเขาชิมแล้วอ่อนเนี่ยเฮาปูอายางาเดือดดอลลาร์เดือดนะคนเดียวมาเงี้ยนี่รอเลยเนี่ยเธอยืนยันตัวตนแล้วคู่เธอจังเจเนี่ยแอปพลิเคชันเราเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารไปในขอนี้จะอินยาเนี่ยยืนยันตัวตนและคู่เธอเดย์อินุ่มยอมยันนิจงานสิเจเย็นยาเราถือกันยืนยันตัวตนและคู่เธอมาจ้องเหลวแล้วเลยเย็นนี้ที่มีอะไรไอ้ยามเหรอกันยาวเราคุยเราขอข้อมาจากเลยเดย์แล้วตัวเกิดงานถ่ายยืนยันตัวตนและเธอนะขอนี้บาลาวิชีจีเรงเงินก็เนี่ยเงินยามแม่เย็นยาเราถือกันอันนติบาลาเชสียงยศสื่อแม่ยศแม่ยศอันนั้นรู้อัตมาเบดาพามีน้าเออล้อเลยเย็นนี้ถึงมีเด็กเข้ามาจอยหลอดเดย์เย็นเนี่ยเดย์ไอ้คนนั้นคนนี้ยิ้มเหงาอัตมาเบอายามเหงาคุยล้อจะการไอ้การด่านั้นเนี่ยบิชิบิการเดย์เหงาหนาเนี่ยแต่ชัดชิบยิ้มแล้วพนักหาดามาเย็นเนี่ย

Tēnā koni dacha jai tibium lo ye nian pon ne bina ha da lo le ni nga ma puan da te ga la le cha da cha nga de ye nia de nyu ho yam la khoe na koni ya yo mia pu lo khoe lo ye ku ja ja me ne ye ni termine lo ye nyu bio ga che ga yam la khoe koni ya ye ni lo nyu ka jo yu pa ge a yo lo de ye nyu de ga ye ni ne lo nge chong la ga kho ขอ จอ หลุม มา รอ เฟซบุ๊ก ไป เลย นะ หา รู้ แน่ รอ สติ๊กเกอร์ มี เอ้อ หลาย รอ อะโด ฮิบา แน่ ห้วย สาม ปะพา รอ โฮซากะ ปุ่น เจ้า แน่ ขอ นี่ นะ หา หลุม มา เด้ แล้ว ไง ช่อง หลา แก ก็ ลอง หึ มา เด้ ก็ ที่ ต่อ เฮา ไป เลย นะ หา มา เอ้อ รอ เย นิ้ว ก็ ก็ เย นี้ ซ้อน พา เก รอ พะ จะ กะ เอ้อ กะ ตอน เนี่ย ญา ญา มี น้อง ห้อย เฉย เย นิ้ว ก็ ง่า มา เอ้อ เหมียว อู้ ดัว รอ บลา ติ ชิง ติโป บ่ จะ เล่ เย เนี่ย ก็ ก็

많이 찾아라두지도 야오노 불레라 마코냐라 넘호레라 마시에 냐레 달레 티제 마 설레냐에 달레 티제 마 풀레냐 처처아유

咱都跑回来呀，马上年来咱来跑去去了。马铺里年来你年老是前面你马老会哦

아니 선녀를 안 두지는 자오 아드밤한 며마든 혈라 저무지처하며 마풀레아드 처풀레아드

Mi mau ngoyu lelo tayo dele awa.

들으 아마 처여 아라 들으 아가냐라 처여 들으 처서오케 말르냐라 제염 히나 들으 아모 자냐

0: 俺死了嘞，俺老头骂我嘞，俺娘来嘞，俺大哥骂我，拼命是谁大哥俺？大丈夫在嘞，是娘大哥俺，大丈夫在嘞呢。
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพิญญ์ยศรุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบนโยบายและสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเฝ้าระวังสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยร่วมกันประเมินความเสี่ยงวางมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุรวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องจากที่ผ่านมาและลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: หอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
10: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่ หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออกวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจความพร้อม6โครงการรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
11: ายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามความพร้อมของโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำเตรียมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นที่จังหวัดสงขลาโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญรวม6จุดทั้งด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดยะลาประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเมียงยะหาทางหลวงหมายเลข4089บริเวณตำบลท่าสาบและถนนยล3003จากแยกทางหลวงหมายเลข409ถึงบ้านลำใหม่นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำที่บริเวณมัสยิดนูรุลอิสลามหรือบ้านตะลุกือบอตำบลสเตงนอกรวมถึงติดตามการดำเนินงานบริเวณบึงแบมเมาะและประตูระบายน้ำ PC ในเขตเทศบาลนครยะลาทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเร่งรัดและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างเป็นระบบอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวเพียงยศรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอต้องมือ
5: ลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
8: ที่วิจารวิออกคาร์ล
9: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
13: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
14: ็ดอปูแบบปักยอโพนเมบาสะสุออมเมอเลวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบบูล
15: และเลือสัวบาททองและเนบาตาฮารอนและตายาลซาตอปูและดับบาคาดอตาชาบานี้ก็เนบาเกตามาเจอขอบโลเลปชุเกไม่ได้เมบาอาพัวลีอาหมัวป่าอาเปือแวปามาเจออไม่ได้เมบาตาลอและยาลซาก็บาชวตาเกและคินเนียตอปูจัดทอเลตินีคอลและสิญาลอและตาฮารุฮารออุทอนิลอตาลอและชวตาเคไม่เวลาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่0532853555

0: แทอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสึกก็เนาะ

เนาะเดอโอมิโชเปอร์ดอปูแวมือกาพาตีพือพีโรมอสก็ปราโดกนาตาโพปากวาดอตาโพไปปรากึนลือปรากึนยอก็กันเนาะตาชื่อก็ต่อมือก็คอควินนารีอับเลชิแกและติเลอร์อันนารีติชีแฮตุกกอลซาแพลตลอดตัดและสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตุกกอดยาดีเจเสมอเนาะจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยเกลอซาโกมอสก็เคโดกนาตาสุมือซ้ำมือตาสวีซาเชอร์ขอกนาดเอาตากระจอกและเก็บลึกเก็บโผล่และติเลอร์ปื้อพ่อแวโพอากอเนาะเดอตาตินิญาอีจึกเทกต่อผ่านเลือตากระจอกดิซอลเลอร์อาเกตาเลือปัดดุปะปลาเฮตาลดโดเดอช็อตแชร์บาค้าคือเลือปับพ่อมือโพรกาเนาะปับพ่อมือโพรกาอาเก็บปัจจเตโพเลอร์เวภูเก็ตแค่ไหนดึงมีหุ่นสับพลัมบุญหนอหรออาแกดออาอือดัสกิหนออาอือดัสกิเซ่หลาปะระกันเนี่ยอือดัสกิเซ่อือดัสกิมือหนอขอดอือดัสกิเลสะหนอไม่เมเลอร์ก่อนละกว่าปะก็ดัตสกิเกเล่นแนวร็อกหนอแนวร็อกแนวคอมโยเลอร์เลสะดิซาเมปะกันหนาเดาสูพิซันยอร็อกเนาะร็อกเนี่ยอาเกตัสวีเลสุดเลสานี่เนี่ยนึกว่าดิเลสามุนอะไรอันนี้เนี่ยมิเลอร์เนเน่รอยัลเนาะดิโซล่ามินอก่อนเนี่ยมีวดารติการอัมลอยเนาะอาเกดอดิโซเลอร์อัตโตขวบโพสานเลอร์อัพโพสานคาเนตากุบากุเซโตนอมิเจบาเลอร์อาเกดอเตน่าเนาะเลกีตาเนี่ยเนาะบาชาอาเก็บภาษาฮอร์กันเลยยับบอดีหมดอันนี้เซนีลุนีทั้งหมดเนี่ยแกไม่ได้เลยชอบชอบทาร์เทน่าเนี่ยเดอเลดิโซเลอร์ขึ้นในตะกุบากุเซเลอร์ตะโกเลอร์คอมพิวเตอร์ปูนอนยูทูบปูอันด้านเล็กกว่าไม่ได้วีเมื่อปากขึ้นเนี่ยเลอร์อาร์เทน่าเนี่ยแกรบแกรบพอไม่ได้นอนแกรบไม่ได้เดอประการแรกเก็บปลาเลอร์ปากโกเลอร์ภาษาฮอร์กันอัจฉริยะนอนอัจฉริยะมีไม่ได้เลอร์อักว่าอัฐีปลาเลอร์กับเขาแกรบไม่ได้ดิโซเลอร์คอมพิวเตอร์ปูอันด้านว่าเวดาเจลาวีเดแกเวดาเดตจูโดนอตจูเดแกเวดาซิพอเต็นนานดาพอเวดาเคลนเนี่ยเกทอปการยอนเลอตากุบากุเซลบาคาคือเลตาเซรภาอีบาชาลอตติเลอัตโตคนในมาเวดาเซนอมิเจวะนอเดพอเวดาติดต่อเดอัสสุอัสซาเนเอเลบาคาคือปาเกดอลเต็นนานออาจูเนก็โพสอ่ะอาเกดตะคณิตินน่ะเนี่ยปลีเนชโคจมอนโพสะฮนจื้อบ่เป็นแลในเกดตะโจลันจื้อก็โพสอ่ะจื้อแต่พระเนาะเวดกอเวดามุนเนาะกอเวดาติเลอเกเวดาตินิคินยืนหมดในเกเวดาเซทอดแจกเกเปทอดอนนี่ดอนนี่บลแลเลอตลอดตัดแลดิสอลเลอร์เวภูเก็ตปากอลเลอร์ตลอดตัดแลกอลาแลฮาลุโคลุเกระเนาะถนนคนเดินน่ะตาจะเนี่ยอาเวเนลแลเล็ดผ่านล้ออาตาเคยตาขอเต้เต้นน่ะลัดเต้นลำพงถ้าจะนี่เนี่ยเดินเล็กเกไว้ด่ะเนาะเล็กเกไว้ด่ะวีปลาให้เห็นล้อตรวจเจนถ้าเล็กเกไว้ด่ะก็มือนี้ก็มือนี้แต่เชื่อต่อเลยไม่บาดเลยถนนคนเดินเนี่ยเนาะเด็กตื้อเลยแก้ถอดเกปลาเลยมีหุ่นสาปลาเลยแค่นี้เนาะเล็บเปิดหรอซะเล็กก่ออเมริกาเนี่ยเล็บเปิดหรอซะเดินตะกุบักกุเซในปากกว่าแค่นี้อันนี้จะชี้ขึ้นเหนียวภาษาโฮกันในพ่อมือพ่อนี่ที่ชื่อคือนี่อามีแล้วปากกอลอเตียมีไว้ด่าเลยเนเน่รอยัลเนาะเลปเรอร์ลอซาในปากกว่าดอทที่ดอกกอบตาแกกอพัดโดอเมริกาเนาะเดอปากกว่าดอทที่ดอกกอบพัดทีเหมาะก็เตอกอลาซิปูเตอร์วนดาทีไว้ด่ากอกะเนาะกว่าดาพอสะฮุดกันเตมีตาดอกเว้บ่เนาะเตมีตาลูกเว้บ่ปากกะเดเก็บกันแล้วตะกุบักกุเซลมุนเนาะตือเลยส่วนเมียปาบัลเลปรือหล่อสารละก็ตื่นละเนาะปากกอดาเลยรอบชิงชนะเลิศเนาะข้อก็กว่าสักมาสัดดิเลดจะแหล่ล็อกอะแค่คนละกะเนาะแค่คนละบัชชาดื้ออามิฮุสับพรามุนอมีวดาและคอลเลปาแลนนึกกว่าเลยโซเชียลมีเดียอาปูดิซอลเลคอมพิวเตอร์เฟซบุ๊กเมเกติ๊กต็อกเมเกยูทูบเมเกปากกว่าวดาสกุลที่สกุลก่อเนาะมีวดาจิปเกลวดาเลยดิซอปาร์กานีแกภาษาคนละแกปันดีปันโดดิซอลเลภาษาคนละกาคือกวนโลเซเนาะตะกุบากุเซเนเอาเลยปากกจ่าคืนเนเนาะปะเอดดอเนาะดิซอลเลเฮตาโลโดเนาะภาษาเนาะมาดาตมีเกเรจากเกเรมามุนเนา
อาเวเนี่ยมันเนี่ยแล้วนอกเกตเตอร์ไปเตะรอบกว่าชิงชนะเลิศเนี่ยเนาะมันประหลาดสารก็เตือนในนี้เนี่ยมันเนี่ยอันนอกเกตเตอร์เนี่ยโอ้สุญญาปาเจ็ดโหลเจ็ดออดเลือออดจอบอ่ะเนาะฮาฮาอื่นแล้วแต่สักวีเหรอเนาะฮาอื่นแต่สักวีนะฮาเกตินาดินเนี่ยแล้วเหรอออดเลือออดจอบอ่ะเนาะดินเนี่ยคนเนี่ยอาเกตตาดีตาโดเลอร์กอจเตะดิสเลอร์เกดอปาเตเลอร์ปัจจเตะโพตะกุบากุเซเนโอติจการันดอเลือกกาเคจิบะเนาะอีเน่เลือกรัฐบาลเราอีบะให้คิดว่าเกตักก็จดเลือกรัฐบาลที่โซเลปัดดูว่าประกาศเนาะนายกรัฐมนตรีเจ้าอนุทินชันวีรากุลเดมหาชคอนิปลาพระราตกตัวบาคาคือเลือจิปเกรเลือน้องเนเน่ตึกไอจีเนาะจิปเกรเวดาเมเลออันเล็บรื้อหล่อซานตาจากเคนเนตมิวสาพลาทื่อถอมเมอร์เกเลอร์ปัตเตอร์กอดจดเตะเนาะกอดจดเตะเด้ออมีเกทอจีพอสมีกอดเตะกอนลาซิปูเตอร์รูอันตาได้ตำโมเฮฮาซาอาทอจีเนาะแฮซัวเมิร์ดโลเจตึกาล้อตึกาล้อนี่เนี่ยทื่อเนี่ยปลาแกกอดเตะกอนลาซิปูเตอร์รูอันตาเนี่ยเมื่อแล้วแฮลกอดจดเตะเนี่ยเนี่ยวะดาจะจักรการดอกเกว่าดินยาโคเนเดรัฐบาลเตวะดาพอสาโฮเลตักุบากุเซลดีไซเนดิเกเลอร์เรเลยก็บาจิปเกลือชอดแชวกอดโลล่ะเนาะบาค่าคือตาพิลมมันโลบาค่าคือตาจะมีเกลือจากเรเลยบาส่วนเมื่อเลือดหลุดเลือดเจ๊ข้าบามาตาจะมีเลือดจากเรเลยบาบอบบาสัญญาเลือดที่เลือดก่อเห็นเมื่อเลือดก็เตอก้อนลาซิปุตรุสัญญาอัฐบาส่วนเมื่อเลือดหลุดเลือดเจ๊ชิราชิจการเลยรัฐบาลแต่เวลาคือบาชอดแชวเนาะกับโพสต์ดิโซอีเนาะเฮตาลุดโดอาเกะตาเลอร์อัลลูโดเปรดโดเลอร์ปาเตเลอร์ประจดเตะโพเลอร์อัลลูโดเปรดโดมุนอนาดินเนี่ยคนนี่เด้อเจอแฮเตอร์คือดับเบิลเวดดิสอลเลก็เฮกิเฮบาปราพอดีพอสารและโดทอซอเนาะตะกุบากุเซลมีเกเรจากเด้อมาราดมีเกเรจากเด้อมามูซิมุนเนาะเด้ออาอบะเนาะแค่นี้เนี่ยปราจดเต็มพลามีหุสาพลาบาค่าคือเลืออื่นแต่สักวีเนี่ยโอเวดาดับลื้อละกะดิสอลเลลิซาเนาะลิซาเลือเจริออดเลือเลยบ้าเนาะและอื่นเวดาดับลื้อละเด้อเขาคอเดลเลอเนี่ยไงบาร์ดบาเกอร์อันมีก็สอกเซทอนรันออกกี่ดอลเลอร์ประกาศคือว่าตัวบาจิบะหกดอลเลอร์อเมริกามิลลิเนาะมิลเลอร์มิลลิเดออื่นแต่สักเดียนแต่มีหุ่นสับพลาจิเนาะเดอดับเบิ้ลแวร์ให้ตัวดูตัวจบการมุกอดลื้อละกะเดอเทวดาเลอร์ตะโมกนาซาตาสวีเลอร์คอจอกคินีเดอเลอร์ซาฮาโรเนาะดอลเลอร์มือกันนอนแม่โฮซออืมจะเกิดซิดแรงกันนานแล้วก็ต่อกันต่อแล้วชลเลอร์คอจอกคินนี่หมอคอจอกคินนี่กันนาสกอร์ดอกกว่าเนาะ

กตเตอร์ลินอตาสวิเลดอปูแวเคกนานี่ล่ะสหกรณ์เออปวากูปัญญาเดสหกรณ์เกดมาละแต่ตอเดเคดกนาแต่ตอแต่ฮาฮาเดเคดกนาเนาะบาชาเดกว่าเลปูพ่อแม่พ่อเมบาซาดคอเดอึเซดาคอจึเกิดซึดแลกนาเพลจะมาเซเนาะกะเดกก็มาอุรราเนี่ยดับแวร์ให้ตัวโดดตัวโจกไปมึงขอโทรศัพท์ให้เปื่อเลยปุบเลดด็อกคีแต่ไปดับตะหมกกันหนาซาเลพัตติเกเซเออแต่เมียอาจจะดับซามีเลพัตติเกเซเนาะพัตติเกเซตะหมกกันหนาซาตาสวิเลยแม่ลอยอาตาเดอโอดาคอเนาะเตพลึดดะอาเวดอร์กาเตเวดาตะหมกกันหนาซาเลแม่ลอยจีมึงขอเลยไปเลยให้เปื่อถอดเลยเลปาเลสตูดิโอเลยดอกโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจบกะแต่ดูโดมะขอข้อในตอนนี้อุลเลอร์แต่ก็จอดดิซอลเลอร์อัลโดและติเลปือพอแหวพอก่อนนะครับมีวดาเลปัดโดว่าปาตาพิตามาดอเจเนาะบาคาคือเลปการเลกี่ก็เต็นเลปแกบาเต็นเนออบาดิจืดบือขอนแลบานูเตอร์เอิร์นนาเตอร์เออเนาะตาเสรพันเนาะจืดเดคอร์เดตเลปแกบามีบัตรที่บัตรโดค่ะมีจะมีเกณฑ์จากเกณฑ์ที่ซอลเลอร์ตัวปกติเลยวะเนาะจืดจืดเดคอร์เดจืดเนื้อตามมาดาปกติมาดาแต่เซเลบานี่แลมาเนลี่เซเนาะแลมาเนลี่ที่ซอลเลเกอร์เคียออจืดบึกคอนแลบาคะคือเลปากกอดาปากกมาเนบัตรประจำตัวผู้พิการแต่คันนี่เนาะตุ๊กคนนึงก็บาแลออจาซิกว่าตลอดติลอเชลเทศบาลมีเกเซเจแลออจาซิกว่าตลอดติลอเชลอบตเซเจเนาะเดและเซกก็มือนี้เนาะแต่เชื่อต่อเลยปัดดูว่าประกาศพิตามาคามือจ้าถอดติเลมือแสนนี้เนาะชดลีชดจานตาเดอเมื่อเลออักกว่านึกกินก่อนตาแวะคือคอเตจูเน็ตเล็กนะเมียปากก็บ่าเมื่อเลก็สีสระกว่าได้ถี่ข้อเนาะดิโซเลอร์เกิดเตจูเน็ตเล็กนะเมียก็บ่าเลมาในชดเลใบรับรองแพทย์ข้อเนาะดิโซเลอร์แต่ใช่หีเลเกิดมานี่นะเนาะไม่มานี่นะตาเดนิบอนและมานี่เลนบัตรประจำตัวปากกอเลผู้พิการคันนี้ขอข้อนิบอนนี่ปัดดูว่าปลาเลือกกว่าแชร์ปากกอเลผู้พิการอาคีเนโอเจมอบาจิบึกคอนแลแต่ลาดเมื่อไม่ชิดโดแล้วจะโตนั่นนี่ใช่ปะแต่คันนี้เนาะดินาโคเนเดอร์เนอไม่ต้องกอดตาก็ตาแค่เต่ามูดิซอลเลอร์กี่ก้อนเลือดเปลือยบัตรนาเตอร์และจ้าดอกกว่าเนาะนูเตอร์นาเตอร์ในบาคาจิเนาะผู้พิการทางหูเนาะเดอและอาจจะสิกว่าสิเนาะบัดบัดเลยขึ้นนี้อาทอกิดอตโลเจตลาครอบปอเขาเหมือนแหละเนาะจะตัวป้อนอีกแล้ววิสัจจุเนาะไม่ได้มีแต่เมื่อบัดด้วยครอบปอหรอเนาะปลาเลือกออกบาดเจริญผู้พิการนะครับนี่เนาะดินาโคเนเดอร์เฮเต้คือปื้อพ่อแบบพ่อเนาะนึกก็บาชอลลี่ชอจ่าเลือกอันเลือกเปรย์เปรย์เจาะเนาะเดินแล้วอาจจะสิกว่าชลเลออบตเสียเมื่อละเตจุเน็ตเลยกูนะมีปักก็บัดเลยขึ้นนี่ลี่ขึ้นในจัดได้เลยได้จัดแหล่เนาะเขาก็ได้บัดเชิดถอดเลยบัตรคือถอดได้แหละได้จ้ะแหละเนาะเดอร์บัตรก็คือเลือดหลุดเลือดเจ็บก็เลือดสมุดบัญชีสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนตัดสินผ่านเนี่ยแกตัดแล้วหลุดดูเนาะเดอร์นี่ไม่แหละตบะซาพินอว่าเนาะเฮตเต้คือปื้อพอแหวกพอดีกว่าจะเชื่อตอนแรกเทสลาเดอร์ดับแหวกเฮตตัวโดดตัวโจกว่าเลือดติ๊กตอกอาปูในราชอากาเซเชียบแหละกันลุยเชียบแหละก็คอจะชมหมดเลยปลาปลากระหลือปลากระยอตาแต่ปอดคลื่นบ่าแหกกว่าดอกปลาคลื่นบ่ากะมาเลยมาเกอแหกกว่าดอกปลาแหกกันหนาปลารัดเจเนาะตามดูโดมาหรอเลิกแค่มาหาคุณนารีเนาะคุณนารีตีเลนยุ้ยนารีเกอแฮตุกกอลดอซาเดียดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยอ๋ออีกฮักเวลเราไปด่าเลยดีเนาะเตวดาปลาเลิกก็บาดจิ้มบื้อขอแล้วแล้วปากก้อยดาผู้พิการคาเนเนาะปลาเล่นนี่จะชี้ข้อนี่เนาะจะชี้ข้อนี่ถอดเฉพาะคนในเตวดาได้รับ800บาทต่อเดือนเนาะคอนยูเลนนี่เวดาครอบปอกข้อนั่นเลยอักเวทเราได้เวดาราคาอ่ะวงเล็บเวดาแต่เวดาและผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนอ๋ออีคามาซาเลดิจ่าเนเม่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่อู่เล่นเบื่อราคาราคานี่เนาะเดอร์ปักก็ฮิลล์นั้นเล่นอยู่ตัวบล็อกข้อจากนี้กะอักเมดีเนี่ยเหมาะเริ่มบัตรสวัสดิการในบาเกี่ยวกับนักคิดบอกเขาคอเดเลอร์บัตรปากกอลเลนเนื้อกินก็เดเลอร์เปรียบบัตรผู้พิการในคันนี้ก็เหนียวข้อบอกแค่เล็กแค่เชื่อก็เหนียวแต่ลาดเมื่อจะในเหมาะอักเกอร์เมียดีเนี่ยเดอะแค่เล็กแค่เชื่ออุเวดาดีเล็กก็หนักกีดอตาสวีเลอร์เจอก็แทกต่อภาคือดับเบิ้ลเวบาคาคือเลอร์แต่ใครจะแปลกก็ลือกันรอจะเผื่อรอดับเบิ้ลเวเลอร์เคยโดนกันหนักแล้วก็คือ

0: วิเกียกอปูเจียเราเอเยวาโคทูทูฮาเกียเยวาหลอพลาปุกเดวแต่บาลุสาจานี่ซะ
1: อ๋อ
0: จิกมาจานี
1: ่อือ
0: ละมึงละปลอเมทุ่งเตละมึงละปลอเมเยวาเตทุเตทุเตกี้เตเวเยวาเตเยวาเตกี้เตเวมุทุบะเยวาบุเมเรมอกอลิแฮตเร
1: อ๋อ

0: เอ๋มีว่าหมู่โคโจทอบาลีฮอกโคโจทอบาปัวโพดอลึงดอลลาจัวโพดอลึงดอลลาปัวเมนอเกลือลากะทิบะเกปิจอปาอืมเสอือทารัญญาเนี่ยอ๋อหมู่อ๋อทาวเนี่ยนึกลืมมื้อนี่ติซอแคมมื้อนี่เนาะหมอฟัตตาปัวนี่ให้มาทาอูนี่ชิมแลลีได้อ๋อเอ๋แต่ในปากกอนน่ะเลมื้อกันตะกะเลจัมปีมื้อกันจัมปีโอเลอมก๋อยโอเลอมก๋อยเพล่เพล่สิเหรอบะหิบะหิเนี่ยอืมบะหิละพัดโดยปัวกะปัวละพัดโดยอ๋อเลพัดโดเอ้าตำบลน่ะเหรอนี่ตำบลพงกวนเ
1: ពណ៌កញ្ញុំ
0: អាលើពណ៌កញ្ញុំមកដែរពណ៌កញ្ញុំពូកែ
1: ពណ៌កញ្ញុំពណ៌កញ្ញុំ
0: ពណ៌កញ្ញុំជួរពណ៌កញ្ញុំ
1: ពណ៌កញ្ញុំជួរអឺពណ៌កញ្ញុំពូជួរអត់ទៅណកឡឡឡឡសុខុំបានេ
0: ស
1: ុខុំសុខុំបានេអកែលពណ៌កញ្ញុំបើដល់បកែពណ៌កញ្ញុំខ្លះក៏មានពណ៌ពូកឡឡ
0: អូណូពួតឡានតោពួតសេចា
1: តោពួតសេ
0: អាតោពួតសេតោជួរសេ
1: เออดินเนี่ยจะจะเนี่ยบาบาเตยเนี่ย
0: แอมบาละเออเนาะเดดินเนี่ยโคเนี่ยประตูล็อกขอเชิญนะเนาะตุล็อกขอเชิญนะเล่นแฮเฮาว่าเรลิเนาะเลนแฮดิสเลนสินอทบาวิทยุแต่ตอนใหญ่เนาะเดพวกมือเล่นนึกอื่นหรืออื่นทานนึกสิโลนึกอื่นหรืออื่นทานตาเดนึกแต่ตากระตัวตาแต่มีเกริจากเซเคเลยล่ะเน
1: า
0: ะเดบาคาเล่นตลอดบาคาเลหรือพวกท้าพวกเซเลนนั่นก็อื่นสักแต่เต้หรอใช่แต่มีควานแต่จะเนี่ยเซจี
1: เซเนาะ
0: อืม
1: อ๋ออินาเยอะจำเออลาแท้เนี่ยจำลาแท้กิโยลี่เนี่ยแท้บองคูแท้แม่บองแม่แม่ยานเนาะเวจารู้สถานีวิทยุชุมเออลาแท้ผู้วีมึงเพื่อลูกหลานลูกท่าช่องไหนกันมากินมาแบกินนี่คือเก็บเบ็ดเก็บสามแม่หรือคือกับแม่มันเนาะ
0: ผัวกว่าเนี่ยค่ะ
1: จวก
0: อืมเนาะเดินนี่ก็เต้ละเรียกไปกินยากว่าได้ละ
1: อ๋อนี่ไปโอดอีโอลอุงกวยไปแฮไปแฮหาดอปะภาษาอึทาปกมาละทาบุโคทาบุโคละปะมาทาบุโคละคิละปลลิก็แม่ปูแวมึงขวาโอละละละทาละกะนาดกว่ามึงแหละมึงแหละกะนาดโซ
0: เมนะเดี๋ยวที่จะคนนี่แหละกะนาดกว่า
1: เนาะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิจิตรรุ่งสมัยรัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: รัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569
8: นางต่อรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองล่าสุดณวันที่24สิงหาคม2559กรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอแล้วกว่า 370,000 คนครอบคลุมยานพาหนะกว่า 663,000 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อที่ศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2569กระทรวงการคลังจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้รับสิทธิ์ที่เพิ่งได้รับศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือผู้อำนวยการใหญ่ FAO เดินหน้าพัฒนาภาคเกษตรและอาหารยั่งยืนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรับมือความท้าทาย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาภาคการเกษตรและระบบอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยพร้อมร่วมมือกับ FAO ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของภูมิภาคโดยมุ่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างรับผิดชอบ และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรรวมถึงการส่งเสริมให้สตรีเยาวชนและเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีเงินทุนและตลาดนอกจากนี้ไทยขอบคุณ FAO ที่สนับสนุนการผลักดันทศวรรษแห่งสุขภาพดินแห่งสหประชาชาติพุทธศักราช2574ถึง2583และพร้อมร่วมขับเคลื่อนแนวทาง One Health ที่เชื่อมโยงสุขภาพคนสัตว์พืชดินน้ำและระบบนิเวศเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในระยะนี
10: ้นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
1: มื่อสุนค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือลองเปลี่ยนเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดดุผัดชิหลอซาบา
8: ที่วิจารวิออกพอลุ
9: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
13: ็พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
14: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
13: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเตย
14: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
13: ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
14: โอเคร
15: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1333

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้ดังเสียงกูก็กูก้นค่ะทบกันเดือนดอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางไหนกลางคำอยู่จ้ำข้าวหมูข้าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซพ่อแม่พี่น้องน้องเขาดีห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะอยู่เป็นอุ้ยก็ไอเซปีเนาะเขาในวันเมื่อไหร่ถึงมาเนอะวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่28เลินทน8 2เฮงไป26นะคะเป็นเลินเกามุ่นในวันเมื่อไหร่เซอยู่เป็นอุ้ยก็ไอเซจำกันเปลี่ยนวันศีลวันธรรมแทงวันนึงตอนดาพี่เนาะเขาเจ้าเคยย้ำพุทธภาษานั่นในก็ดีออนกันกว่าเหตุการณ์ดังนี้กูโศกันเนี่ยนั่งอ่ำใจว่ามันก็อ่ำใจกล้าว่าเดี๋ยวเป็นวันใหญ่วันหลวงวันหงวันห้างด้วยเนาะก็เดี๋ยวเป็นกวนวันดนตาคืนปองให้สร้างอ่ำจับหลวงเลยว่ากว่าเฮ็ดตีแล้วหลวงเลยกว่าที่ว่าตีเกี้ยวห้าหลวงเลยกว่าที่นั่นที่ในฮะหลวงเลยออกเข้าตั้งกว่าที่มึงที่มึงเกิดพลาดเป็นเจ้ามึงสิริลังกาลงเอิญในกลุ่มเจ้านั่นก็มันอยู่ที่ใจเขาค่ะร่อนเนี่ยนั่นค่ะเหตุการณ์หลีวนหลีสอนหลีมันก็ดีเป็นลองตั้งลีเกิดขึ้นมาในภาวะจัดปานเฮาค่ะในเจิงหนังในค่ะอ้อเมื่อได้ซ้ำเป็นวันสุขค่ะอยู่จอมขาวยิ่งหมูขาวนุ่นตีในฮับถ่อมจอมกันอ่อนตั้งในเดย์เฮอร์พีน็อกเขามาถ่อมด้วยขาวเงาฟิงฟ้าราศีกันอิดอ่อนหนึ่งเนี่ยนั่นค่ะเนาะก็ให้ฟังกันไว้ในวันที่เศร้าเก่า30 31 12เขาตั้งหาวันทัดกว่านั้นตั้งปอดของจึงไทยในเดมีฝนตกลงมาหนำค่ะน้ำโยกกับบางตีนน้ำเฮี้ยงเตี้ยวว่าจังให้ได้น้ำห้วยน้ำหองน้ำเถื่อนน้ำป่าไหลลุกลงมาไหลไหนนั่นค่ะเนาะหลู่ไหลฟังกันไว้ซ้อมไหนนั่นค่ะเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าก็หนึ่งแค่หนูไหลรูล้อมด้วยถึงหมักเขาเต่าน้ำหนังหือปอดเตะอัมมี่ลองรูซุ่มน้ำเกตเครูล้อมด้วยถึงไหนค่ะคุกของเฮิร์นเย่เขาค่ะไหนค่ะตั้งกินตั้งยำเขาค่ะผู้ใหญ่ก้นลงอันอยู่ในเฮิร์นในเย่ลูกอ่อนเขาค่ะอันอยู่นั่นห่างเฮี้ยนกันไว้ให้เขาก็เลยอยู่ไม่ได้องตีดีรถพี่เอามาได้เป็นพี่อีสังกะเย่าเจ้าหนังไหนคะนะก็เอามาฝากเตือนทุกถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาให้เลี้ยงถ่อมซ้ำกันรูหลอมด้วยถึงลองไปอยู่ลีรูหลอมด้วยถึงลองกว่ามาไปรูหลอมด้วยถึงลองเพศสภาวะกันซ้อมเนี่ยนั่นค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาค่ะไม่เจอครบทุกจมปีน้องเขาเจ้าหนังไหนคะเนาะโยกอมาด้วยแทงเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเมื่อหนังที่อันนำกึ่งกลางน้องทมเสือตีแลนลินตั้งเบิ้งในป่าและทิเบตนั่นเนี่ยก็มีคนลู่หายหลายกว่ายังตึกค้นหาด้วยอยู่อําไปหันในนั่นค่ะเนาะลองตั้งเสื้อในก็ย้อนปืนสั่งนะเปิ้นก็หมอกลาดถึงภายเจ้าผู้โรงเรียนภายป้ายทรายเปิ้นก็หมอกลาดถึงว่าเกี่ยวกับเลยล้อมเทือกเขาลอยลงหิมาลัยในค่ะพี่น้องเขาค่ะลอยลงหิมาลัยในค่ะเนาะน้ำเทือกน้ำแข็งมันกุ่นลงมาโยกผงกุ่นลงมามันน้ำแห้งหนาเนี่ยมันเปลี่ยนเลยลองว่าลุ่มฟ้าค่ะมันเหลือไม่เห็นมันลอยน้ำแข็งกุ่นลงมาแล้วก็น้ำก็กึ่งกลางอื่นน่องลุกมาซึ่งในค่ะกอบนั้นลองตั้งเสื้อในก็เดี๋ยวเลยว่าเป็นเพ่เลยลองตั้งเพ่สภาวะร้อนในนั่นค่ะก็ออกมาฝากตัวจู่ถึงป่อแม่บีบีน้องๆเขาเขาให้เลี้ยงยินถ่อมจอมกันซึ่งหลังในค่ะเที่ยงลองหนึ่งในนั่นค่ะในก็มาถ่อมด้วยในนั่นค่ะตั้งเบิ้งจึงไทยในค่ะเปิ้นก็ออกเปิกปักเปิงใหม่มีในค่ะในที่ตั้งเอามาติดตั้งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาในค่ะเปิ้นปืนเผาไว้ว่าตอนนั้นปักเปิงใหม่มีห้องการฐานฐานหน้าจอมพ่องหลวงดังเมืองจึงไทยเนี่ยค่ะว่าเลยการในประเทศเนี่ยค่ะปี2565ปักไป69เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเป็นจอมพ่องหลวงนายอนุทินชันวีรกุลเนี่ยค่ะจอมพ่องหลวงดังเมืองจึงไทยลงเสียนหมายไว้ลงลายมือไว้มือวันที่26เดือนธันวาคม2565ในเนี่ยค่ะดังเมืองจึงไทยเนี่ยค่ะมีว่าเนี่ยค่ะเบิ้งตอนตาดีห้องหับตอนหับก้นต่างจึงมึงก้นอันถูกเมียนก้นอันเคล็ดการซื้อโยเข้ามาแอวแหล่ตั้งเบิ้งจึงไทยมาลือมาเหตุการณ์และมาเหตุนาการจอมหนังปักปึงใหม่มีตั้งเบิ้งจึงไทยเยี่ยวก็รู้ล้อมได้ถึงลองหลอดเพห่มลุมป้าลองฟิงไงฟิงทุ้งลองสินถ้ำอันลีตั้งขาวันก้นเมืองอยู่กล้วยกาวาสั่งเจอว่าหบทบหันถ่อมด้วยลีค่ะพี่น้องเขาค่ะสั่งเจอว่าหบทบหันก้นเฮียงการยันเมืองก้นต่างจึงเมืองก็ไหลก้อนหนึ่งอมาเด็กเข้ามาตั้งเมืองจึงไทยถูกแมนจอมหนังปักเปิงไม้มีก้อยเย้ากล้วยกาวเฮ็ดพิษลองป่นเปลี่ยนในนั่นค่ะลองปักเปิงไม้มีอําเฮ็ดจอมหนังปักเปิงไม้มีอันเปิ้นตําวางไว้ปันอํานั้นก็เข้ามาหาพรปุ่นสุนโตนาการอํานั้นก็เฮ็ดลองพิษปึงย่าแล้วลองฟิงทุ่งอันลีตั้งเบิ้งจึงไทยป้อไหนจึงในนั่นค่ะเลอเสนั่นมาติเลยฮบทบว่าบ่ว่ามีเหย้าในคนอันเข้ามาถูกแมนอยู่เสต้าก็เฮ็ดพิษอําถูกแมนจอมหนังปึงตั้งเบิ้งจึงไทยไหนจึงในค่ะถูกดีเลยส่งปอกมือขึ้นตั้งปอกมือนอกมึงจึงไทยในขันเพลกำเหลวในนั่นค่ะนั่งหือป้อเดี๋ยวเลยรูล้อมตัวถึงลองหลอดเพ
ลองห่มลมลองลองผายลองมันกึ้มเนี่ยนั่นค่ะและลองสินทำอันลีดังขาวานกวนเมืองในเนี่ยนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเอี่ยวก็อำปันให้เขามาเฮ็ดให้จ้าดังเมืองจึงไทยดอนดากวนเมืองไทยไหลอันมาอยู่เศร้าทางอันถูกแมนจำหนังปักเปิงไม้มีและอำเฮ็ดให้สั่งเสียมเจ้นนั่นเนี่ยนั่นค่ะลองตั้งอันในก็เปิ้นก็ได้เจอปักเปิงไม้มีเกี่ยวกับเลยลองว่าการที่ส่งปอกมือขึ้นเพ้อๆเนี่ยนั่นค่ะเฮามันบ่เป็นพรหลีดอนตาจึงเมืองนั่นได้จึงจอมหนังฟิงปึงมาตรา11วรรค11 8นะคะเนาะแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปีพ.ศ.2554ปากปลาย34ในค่ะอ้ออันนี้ก็หันถึงซิจ่องไกเฮ็ดปักปึงใหม่มีกวาดแทงในนั่นค่ะลาดไลง่ายๆว่าผู้เลอเพอร์ซีอําว่าตั้งเมืองจึงไทยในปืนตื้นห่มจมหับตอนก้นจะเจออันมาแอวแลมาอยู่เศร้าถังมาเหตุการณ์เลยลองตั้งเหตุการณ์ซื้อโยอําเฮ็ดให้จ้าอําเฮ็ดเป็นอําเฮ็ดให้ต่อเนื้อเมืองเปิ้นนั่นในพื้นที่ห้องเฮาไปอยู่ซังเซอว่าก็ไหลก็1อํานั้นก็จุ่มไหลก็ย่อเข้ามาทางเมืองจึงไทยเลยว่าถูกเมียนปักปึงอยู่ก็ย่อกุ้ยกามาเฮ็ดลองอําหันลิมาเฮ็ดก่อการให้มาเฮ็ดลองการผิดปักปึงหมายมีในซึ่งเปิ้นตื้นเต็มมีปักปึงหมายมีส่งก้นอันเฮ็ดให้จะได้ปอกมือขึ้นตั้งหึนเมืองเผาเมืองมันเพยเพยกำเหลียวเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะในก่อนเนาะเพราะว่าข้อความอันภายไทยว่าในประเทศอันว่านั่นก็ปองว่าการที่เป็นส่งมาจอมหนังถูกปักเปิงหมายมีโดยการลาดออกกว่านั่นขนาดให้ส่งออกกว่าตั้งจึงเมืองเนี่ยขนาดเนาะพี่น้องเขาว่าจึงหนังไหนในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเพราะว่ามาอยู่เย้าเนี่ยก็มันก็ได้มีอันนี้เปิ้นออกมาปักเปิงหมายมีใหม่ๆในขนาดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในนั่นค่ะมือวันที่26เดือนธันวาคม2566ในกุ้ยในนั่นค่ะอันนี้ก็เปิงมันก็ได้มีอยู่10ข้อจอมกันในนั่นค่ะเนาะลอง10ข้อนั่นลาดได้ไงค่ะก็มาฮู้ปันไว้ว่าอ๋อมันก็ได้เป็นเกี่ยวกับเลยลองว่าสั่งเจอว่าเฮ็ดผิดปักเปิงในนั่นซึ่งเฮ็ดผิดท่าในก็เฮ็ดหน้าการอําเลียมาเฮ็ดการก่อการให้จําเจ้าในหาเต้นติส่งปอกมือขึ้นกําเหลียวอําปันเข้ามาทางเมืองจึงไทยในแทงจึงหนังในค่ะอันนี้ก็เป็นฟิงเปิงใหม่ๆที่เฮาค่ะเอามาฝากตวนทุถึงพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาย้อนเปิ้นนั่นแลที่เฮ็ดอีสังกอตะเหลียวในมันเป็นพ้องข้าวคิวที่เปิ้นเปลี่ยนไปหลายๆผู้ใหญ่ก้นลุงก้อนนั้นก็นั่งใส่ที่ไหนก้อนนั้นที่เล็กไข่ก็อยู่ที่นั้นที่ไหนเปิ้นไข่กว่าให้ไหนเฮาก็เอามาย้อนเบื่อเป็นหน้าการก้นผู้ใหญ่ก้นลงเขาอ่ะเป็นก้นซึกก้นหานเขาจำเจ้าเป็นคนที่ค่ายกันตอนแต่ดีทางเฮียนจันขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ของข้าวบานหนังคือมันพอดีมีลองกินซี่ตอกซ่องเนื้อกันในค่ายกว่ากล้องก็กว่าที่นั่นต่างเต้นกันกว่าจึงไหนสิลองตั้งเสด็จข้าวคิวในปีน้องเขาอยู่ไว้เด็ดๆเย็นๆเนี่ยก็อย่าไปเฮ็ดให้จ้าอีสังเนี่ยก็ฟังอยู่ฟังกินกันจอมในนั่นค่ะปีน้องเขาก็มาฝากตอนจนถึงปีน้องเขาจึงหนังในค่ะนะหรือเฮลือใจถ่อมด้วยเพียงกว่ามันหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนค่ะหน้าโอเคก็มาจอมขึ้นมาอุบโอจอมกันแทงกำหนึ่งว่าเดมี่ซึ่งหือแทงหลายๆในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเดี๋ยวก็เดมี่เกี่ยวกับเลยลองตั้งว่ามีข่าวเงาอีสังแทงที่พี่น้องเขาใครหูใครถ่อมนั่นในค่ะเนาะข้าเจอออกมาฝากตวนจนถึงพี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมจอมกันแทงเจิ้งหนังในค่ะพี่น้องเขาค่ะหรือเฮลือใจกันกวนค่ะนะจอมขึ้นมาอุบโอจอมกันแทงกำหนึ่งในนั่นค่ะอ๋อถ่อมได้เพียงความมันหูถูกใจกันหนึ่งหูกวนค่ะ

พี่น้องเฮาเขาค่ะเลยชมกับเพียงความหวานหูถูกเจอในนั่นค่ะเพียงความว่าอย่างงอมแกไหนอันลืมไม่เลยอยู่นะคะมังลองบางอันมาในตาได้ลืมภาษีก็ในใจข้าวยำหึงเนี่ยในค่ะเนาะมันก็ว่าอยู่จำกันมาปีเฮียมีเหนือกันในมันหึงมันนำเนี่ยในนั่นค่ะก็การซึ่งหือก็ไรข้าวยำตียอดยาปันแกค่ะกูลองกูอันอ่ำนั่นก็สังเสว่ามีก้นอุบเสก็นั่นมีก้นอย่าไปอยู่ก็เลี้ยวไปอยู่ก็เลี้ยวกันเตี้ยวนมาให้ยำกินข้าวจำกันตีในยำกับพิษหม้อกันนี่กัดหนัดวันนั่นหิ่งคือล่ะก็เคยกินข้าวซอยมันทำเคยกินข้าวเซนให้ไหนเนาะพิษกันเดี๋ยวว่นหันจิตได้เก่ากำนันหรือเลยมีก้นเสก็อ่ำนั่นเอ้ยก็เอ้ยเซฮะเนี่ยมาอุบจอมเขาขาเออมันก็ตียอดยากว่ามันก็ตีลืมกว่าลอยๆข้าวยำตีมายอดยาไรเนี่ยมันก็ว่าข้าวยำในห่ำหลูมีลงใจค่ะหลูเลยมีค่ะโยก็ข้าวยำในมันก่อมไปเท้าขาจอมเนี่ยนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะหลูเลยคึงปองให้สร้างให้มันหลีที่สุดตนดาข้าวยำมันเขาขามีไว้นั่นเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาถมด้วยแทงข่าวเงาแทงอันหนึ่งเนี่ยค่ะพี่น้องเขาเดี๋ยวต้องถามกันเข้ามาเนี่ยนั่นค่ะว่าลัดเนี่ยลองวัดสิปีพองเนี่ยค่ะวัดสิปีในพี่น้องเขาใครหู้ลองอีสังอําหู้เนี่ยค่ะลองวัดลองไหวเนี่ยมันแหงน้ําบนตีเนี่ยแผวอาลาพี่น้องเฮาเขาว่าน้ําบ่หู้ว่าได้น้ําซึ่งหือประวัติลัดมาเนี่ยกําก็ทําได้ถามแทงอันนั้นก็ทําถามอันไหนให้ไหนเนาะมันตัวน่ะวัดสีของเนี่ยวัดสีของเมี้ยวหือแทงเนี่ยมันทําติมีมาพาแทงซึ่งนั้นเนี่ยค่ะเนาะก้วยกาสังเสว่าวัดสิปีใครหู้ลองเอาลัดติแก๊บๆมันอีดอ่อนนึงเตเลตอบปันให้มันแตดต่อไหลนั่นค่ะเนาะโยก็จะซื้ออันเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับเรื่องวัดไว้นั่นโหลเลยกว่ารายงานตัวมันก็กะต่อยาวอําไปเลยวัดพาสปอร์ตมันเซต่ําไปเลยเล่มเคียวเซต้านี่ก็อันจะเจอเฮ็ดจอมหนังมติครม24 50 10 1 5จําซื้อในค่ะเนาะวัดไว้เต็มหมดอายุปีได้เซงใน5ในโหลเลยหางเฮียนเงินต้องตอนตาได้กว่าต่อยาวในนั่นค่ะเฮ็ดจอมก่อนวันนี้ก็เลยเฮ็ดจอมพี่น้องเขาตั้งใจก็เลยในก็90กว่าที่นั่นนะคะหางเฮียนเงินต้องไว้ตอนตาได้กว่ามีไว้ไว้กำแกนป้ายอยู่ลีนะคะไปตรวจสุขภาพในคันตาหกเลือนห้าตาหนึ่งปีห้านะคะโยโก้พอเป็นเมวันก็จะเป็นตาหนึ่งปีเห็นในคันโนบิโนเขาค่ะโยโก้แทงรองหนึ่งนั่นเนี่ยก็เดี๋ยวมีแทงเหมือนหนังว่ารายงานตัวก็ซื้อวันหนึ่งปอกในนั่นค่ะต่อวัดต่อไว้ไว้อนุญาตทำงานไว้ขว้างเหตุการณ์จำเจนในกับสืบกว่าจำหนังอันที่เขาขายเหตุจอมเปิ้ลนั่นเปิ้ลก็เตรียมมาตอบปันพี่น้องเขาเลยลีในนั่นค่ะโยกอบถามว่าเปิ้ลดีถ่ายเมื่อไรล่ะปรับซีไอเปิ้ลจะเหตุเมื่อไรซึ่งหือซึ่งหือในลองตั้งเจนในอยู่ในขั้นตอนดีเปิ้ลตึกเปลี่ยนไปหลากหลายขั้นตอนมันให้มันเพิ่มเลยเซกาวอยู่เดี๋ยวมีซึ่งหือในก็เดี๋ยวขึ้นมาต่อไต่ใครหนีฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาใครหู้ในก็ติดตามไว้ไรอันนั้นก็กับสืบมาในข่าวข่าวก็เดี๋ยวมีเหมือนหนังว่าผู้ลงเรียนฝ่ายลองวัดลองไว้5เนี่ยค่ะฝ่ายไหลลองเลยอันนี้ขึ้นซับเซปันพี่น้องเขาให้เลยยินถ่อมจ้ำกันอยู่ในนั่นค่ะมันก็ถามว่าวัดค่าในรู้แต่เฮ็ดหือหลาในพอถามมาซึ่งนั้นห้ามหนูได้ถามว่าตัวเจ้าเก่าซ้ำเฮ็ดจ้อมเผยหลาในนั่นค่ะเพราะว่าเฮ็ดจ้อมเผยก็ไหลก็นั่นเนี่ยก็ต้องถามกว่าติก็นั่นเดตื้อแคมดีเลยเซเปิร์ในนั่นค่ะสังเสว่าคล้ายๆในจ้าง5หรือเฮ็ดจึงหือหลาในก็มันก็ติมีล็อกไลน์มันแทงมาเฮาได้เฮ็ดจึงหือในนั่นค่ะแต่หรือก็ติเป็นรองไงแง่มบ่ได้ไข้กว่าในก็รู้เลยหางเฮียนไว้นั่นขนาดเนาะนายจ้างเก่าเส้นออกนายจ้างใหม่เส้นหับนี่เลยนะคะเนาะมันก็ติมีมาจึงนั้นค่ะมันติมีหลายขั้นตอนออกพอติลาดในมันก็ย่อมเซงกันในเขาตั้ง1จมวงในในค่ะนะก็นั้นก็ใครต่อแต่แค่นี้ฝากตอนจุถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเข้าให้เลยฮับผู้จํากันจึงหนังไหนในนั่นค่ะข่าวง้าปืนเผาแทงอันนึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเอามาต่อแต่แค่นี้ฝากตัวนทุถึงป่อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาในข่าวนี่ก็เป็นการหาการตั้งหลีกุโสอันนึงนะคะเป็นการซึ่งฮือหลาในก็ได้เป็นหมอกถึงกูก็ค่ะเข้าห่มปังปันแห้งปังมุนเซอร์แต่แห้งคือเมินาหาเงินกองกลางแต่สื่อปันเซนตั้งดูหลานเขาค่ะในค่ะอ๋อก็เตเลยว่าเหตุการณ์ก่อสร้างตอนแต่ได้เป็นลุ่มก่อสื่อข่าวใต้ในค่ะอารุ่มในอ่ำใจตอนแต่สื่อข่าวมิ้วเหลวก็ให้เป็นองตีเกื้อใช้เอามาอยู่ที่ไรเพราะว่ามาเนี่ยก็ให้เป็นองตีว่าเออเขาก็มีองตีปืนตีดอนตาใต้เออนะในห้องในปืนในห้องรัดข่าวห้องอัดเสียงในค่ะห้องตัดต่อวิดีโอในค่ะโยก็เป็นปืนตีองตีเดมีขวางเดมีกว้างดอนตาที่จัดเฮ็ดปังแขกอีปังจ้าฮะปังมุนเซอร์อับเลินมีมดในค่ะเนาะกันนะตีลีในซื้อไว้ยาวขาไว้กับว่าตะเหลียวตีหลู่เจ้าตาหน้าดอนตาที่เฮ็ดเสามั่นห้าปูนมั่นห้าในดอนตาที่ก่อสร้างแทงตั้งนำตั้งหลายผู้เลอพลเงินถอมเยี่ยวในก็ใครโฮมจอยก็กับสืบมาเปิ้นก็เตปันไว้ตึดเงินเฮไหนนั่นค่ะยังก็ตื่นปืนต่างกว่าตั้งเพจมูลนิธิสื่อชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนาจุ่มอันไหนไหนก็ก่อสื่อข่าวใต้ไหนไหนก็เลยก่อตั้งมาเลยถูกแมนจำหนังปึงตั้งเมืองจึงไทยในนั่นค่ะอัมมี่ลองลองเฮ็ดอัมมี่ลองพิดปึงอีสังในนั่นค่ะในก็เฮาค่ะก็โฮมจอยโฮมแห้งโฮมเจอจอยกันก่อสร้างนะคะต้องดาอองตีเป็น
ปึ้นดีอยู่ด้านเศร้าตอนดัดไตเขาขาดซึ่งหนังไหนเพราะเดมาด้วยพี่น้องเจ้าเคอลาหูเจ้าเคอเมียนเจ้าเคอเจ้าเคออาขาพี่น้องเขเขาเนี่ยเป็นมีไว้เอาค่ะบางปวกมาเขาขาดเดแต่บางมิงกบกูอ่ะในเขายังเด็กกว่าขาดเอาห้องเปิ้นตีตีเปิ้นนั่นลูกก่อนแต่เหลียวตอนดัดไตเขาอ่ำปวกไก่มีสังอ่ำมีหางแล้วก็กลุ่มเซ่กลุ่มเน่กันกลุ่มว่ามันเฮ็ดนั่นกลุ่มว่ามันเฮ็ดไหนอันไหนเขาขาดเฮ็ดแตกๆเลี้ยงๆค่ะเนาะในก็เป็นในจุ่มมูลนิธิมาเสในก็หาเงินกองกลางดัดที่ก่อสร้างลุ่มก่อสื่อข่าวไตตอนดัดพี่น้องเจ้าคือไตเขาค่ะตั้งเสงในนั่นค่ะในก็เตที่จะมือป่วนมานั่นก็เลยห้องหับเสียเลยผิดหมอกกินข้าวหมูเสียก็เลยเจ้าตาหน้ามันหลายก้อนหลายก้อนเนี่ยค่ะพอเขาขาดเด็กก่อนจู้ก็หลายก้อนนึงก็คำเดียวว่ารูปมันได้มันเป็นทั้งก้อนได้รูปไงแค่ให้มันเป็นแค่มันเป็นตอนแต่พี่น้องเขาขากูก็หนึ่งก้อนหนึ่งอิดหนึ่งออดสิบเศร้าหวัดต่อถึงก็คือก็ยาวตอนหนังเจตนาใครโฮมจอยเนี่ยก็เขาเดินเดต่างปันเนื้ออ่อนไล่เหยาะก็เดซัดแจงแรงในเงินดีกว่าที่มามันให้เตะตัวกำเร็วเนี่ยค่ะในวันที่30ในเดกว่าจัดเฮ็ดเนี่ยค่ะอาจจะเป็นปังคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะแห้งปังมวนซื้อแต่แห้งเครื่องมือนาอันนี้ค่ะเอาคอนเสิร์ตรวมใจร่วมให้ร่วมสร้างในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในกอดีจัดเฮติลันชิวปิงตั้งเจ็ดวันเกียงใหม่หิมฟ้าหามเนี่ยค่ะพอถามมาแห่งกับเฮติลันนั่นแหละเพราะกับเฮติองตีมังตีเลขาดการมันนำหนักตอนเดาเขาได้หาเงินของกลางก็อยากเลยเลยก็งบงี้กันตั้งเจ้าของเสียงให้เป็นกับปันอองตีเขาเฮเยาะก็เขากะห้องเลยอันผู้ห้องกว้างมันกับจอยห้องนั่นเนี่ยก็อ่ำเลยเอาเงินเอาตั้งเอกสั่งในคันกว่าเลยเจอร้อนๆเนี่ยนะครับก็เป็นการตั้งนี้กุศลอันนึงในนั่นค่ะเนาะเพราะเป็นพี่น้องเขาใครโฮมจอยเนี่ยก็กับสืบมาไล่แล้วก็บันเดียนไลฟ์ผ่านดังผ่านไลฟ์จอมเนี่ยค่ะเนาะเยาะก็เดมีป้าดังเทียงเลยว่าใครกับทุบพร้อมนั่งผู้ห้องความเสียก็กับโฮมใจกันนั่นก็เลยเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เปิ้นไม้บันเซนไม้มันอยู่จังไหนค่ะพี่น้องเขาในก็เดี๋ยวเลยว่าวันที่30ในเงี้ยกันในขนอดดิลันชิวปิงในค่ะมีป้าพี่หมูขวัญนุ่นจอมในก็เอามาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาเป็นการตั้งนี้กุศลอย่างอันหนึ่งในนั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะชมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันดึงโหกวันนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ได้เป็นเพียงความพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาเพียงเก่าเย่าในขณะพี่น้องเขาค่ะเพียงไอหังหลาในนั่นค่ะพี่น้องเขาเนียนมาน้ำตาล้วนย่ำแก้มในค่ะพี่น้องเขาเอาเป็นเพียงความจีอันเก่าเวอร์ชันเก่าในข่าวอ่ะพี่น้องเขาค่ะก็ดีข้าเจอเอามาเปิดปันพี่น้องเขาให้เล่นยินถ่อมค่ะนะกำนำก็ได้มีก้นห้องกว้างอันนี้เป็นนั่งเสียงต่างห้องไว้ค่ะเนาะสืบยินถ่อมจอมกันค่ะน้ำตาล้วนย่ำแก้มค่ะ

อ๋อค่ะน้ำตาล่วนย่ำแก้มค่ะพี่น้องขอย้อนมาฝากปันให้ไรเงินสมจอมกันเยี่ยวค่ะนะเยี่ยวก็เทียงเพียงความหมักโคเจอเมรัดความก็มาเดี๋ยวเปิดปันด้วยกายย่ำพองแต่เร็วมาบอกลาถึงพี่น้องเขาก่อนอะไรถมเสงเงาหางเสงอยู่ย่ำพองแต่เร็วเป็นที่ไรจังหู้ค่ะเบนดีสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ค่ะพี่น้องเขาค่ะอยู่เก้งใหม่ค่ะเนาะโจ้ค่ะเด็ดแตกเยี่ยวค่ะน่าจะเตี่ยก็ค่ะใจเย็นๆใจเย็นจอยกันข้อจุ้งข้อจ้อให้ถึงหมื่นอินนะพี่น้องเขาค่ะป้องเตี่ยที่ซื้อปันน่าจ้อก็เองก็ต่างมีเดิมซื้อโอเคยินจมค่ะเยอะก็มาถ่อมด้วยแทงอิดอ่อนหนึ่งว่าเมื่อไกลมีพี่น้องเขาถามมาว่าวัดสิบปีศูนย์โหศูนย์เยอะก็แปดเก้าในเนี่ยค่ะจ่องเปิดขายร่างขายของต่างขายร่างขายไรในไรทั้งวันเนาะเพราะว่าขายของมาของอีหังเนี่ยของสำคัญในแทงนั้นเด็ดหยาบแทงในเนาะก็ไม่ก้นอันมีไหวถือไหวยิบไหววัดไหวสิบปีก้นอันยิบไหวถือไหววัดไหวสิบปีบัตรวัดสิบปีในมันป่องมันเป็นวัดไผ่ดังเปิงไทยเปิ้นออกบันเปิ้นห้องว่าบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเนาะเป็นวัดอันในมันเดี๋ยวคืนโดยศูนย์ยังกับมังก็ได้เป็นศูนย์ศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยอันปีได้กลางแปดเก้านั่นเขาลาดว่าจ่องเปิดเสียงขายตั้งขายไรห้าเนี่ยค่ะเปิดเสียงขายตั้งขายอ่ำนั่นก็เหตุการณ์เปิ้นห้องว่าอาชีพอิสระอันที่เป็นนายนาตัวเจ้าตัวเป็นก้นขายห้างตัวเจ้าเก่านั่นในค่ะซึ่งฮือลีในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอ่ำไรค่ะเนาะเรียกเลยว่าเปิดเสียงขายตั้งขายรวยว่าเป็นห้างตัวเจ้าเก่าขายนั่นอ่ำไปไรเพราะว่ามีนายจ้างนะลาดก่อนกุ้ยกะเพราะว่ามีนายจ้างถูกแมนเจ้าหนังเปิงยังก็มีไว้คว้างเหตุการณ์ work permit ในนะเยอะกว่ามีว่าปุ่นพ่อนนาการถือจะก่อขายของนาลั่นขายดั้งขายนาเสียงอันนั้นก็อาชีพอิสระกําไหนก็มันก็ติไรอยู่ไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาความมันก็ติมีคอมันเถียงว่าขายแหลมขายไรคะจะไหนก็ใครลาเลยว่าป้อเป็นวัดสิปี00น่ะ0895เนี่ยเปิดเสียงขายห้างกล้วยอําไรด้วยกันหลู่เลยมีนายจ้างก็เลยว่าหลู่เลยมีนายจ้างให้เฮาขายน่ะอะไรอยู่ขายของนาเสียงเฮาก็หลู่เลยก็ล่วงมาเฮาค้าขายของนาเสียงเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็จําหนังปักปึงหมายมีในค่ะการเป็นลูกจ้างในเฮ็ดไรในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็กะบ่ได้ขายตั้งขาย5เนี่ยก็ติมีนายจ้างอํานั้นก็บริษัทอันเป็นชื่อคือคนไทยเขาจ้างถูกแมนจําหนังปึงมีไหวคว้างเหตุการณ์เป็นนายจ้างในเฮ็ดหน้าการอันนั่นๆๆไรจังเสียงเลี้ยงๆให้อยู่เลยกว่าอะไรง่ายๆลมๆอยู่ค่ะพี่น้องเขาค่ะอันถามมาในค่ะเนาะเพราะว่าการเปิดเสียงร้านส่วนตัวอ่ำมีนายจ้างในเล่นจึงในนั่นค่ะเพราะว่าอะไรขอย้อนไว้คว้างเหตุการณ์ด้วยกับมีนายจ้างนั้นก็เฮ็ดเป็นธุรกิจส่วนตัวตอนดักก้นอันเป็น089นั่นมีคักตอนมันนําเนี่ยค่ะพี่น้องมันได้มีคักตอนมันในนําเนี่ยในค่ะเนาะมันก็เตียบอีกหนึ่งในนั่นค่ะย้อนบัวหมักหน้าการหมักอันทำเป็นอาชีพสงวนของพี่น้องแห่งการยันเมืองเป็นหน้าการอันดีเปิ้นอําปันคนต่างเมืองเฮ็ดหน้าการเปิ้นแห่งการต่างจึงเมืองเฮ็ดจึงจังหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็เพราะว่าได้ขายดั้งขายแผงร้อยหาบขายดั้งขายจึงซะในก็ยังอําไปปันขว้างตอนตาที่แห่งการยันเมืองเลยเฮ็ดจอมเฮ็ดหังกุยก่อเหลียวนี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะลงตั้งซึ่งหนังในค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็เจริญว่ามาฝากวันพี่น้องเขาอันใครฮู้ใครถามนี่ก็มาฝากวันเดียวเพราะว่าใครเปิดนี่ก็เดี๋ยวได้มีนายจ้างเป็นก้นไทยค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็มาฝากตอนทุกถึงซึ่งหนังในนี่ค่ะเอาเกี่ยวกับไปลองวัดไว้สิปีนี่นั่นค่ะโยก็บ่ได้มาตวยเกี่ยวกับไปลองตะเหลียวนั่นนี่ค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเปิ้นตั้งใช้ประการนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะเปิ้นก็เลยออกกฎจัดกฎทัดด้วยในนั่นค่ะเนาะบัดไว้สีของแห่งการยันเมืองเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะโยก็พบทั่วผ่านว่ามีเจ้าหน้าที่ตั้งเหตุการณ์ในลุ่มนั่นน่ะมีคนเกี่ยวยุ่งเกี่ยวจอมเจ็มเจิ้งหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในก็เดี๋ยวเลยว่าเมื่อวันที่26เดือนธันวาคมปีนมานั่นเปิ้นก็กว่ากดจัดกดทัดซับเซด้วยเนี่ยค่ะจุ้มจะเจริญออกวันวัดไว้เนี่ยค่ะวัดไว้หัวศูนย์ค่ะยกวัดไว้สีของดอนตะ

กวนเฮียงกันยันเมืองเดียวกับกวนเขจีนเทาและกวนเมืองโฮมตุเมียนมาเนี่ยค่ะรวยอําฉุกเมียนนั่นนะคะที่ตั้งใช้ประการเจดอนเก้งใหม่นำป่นหรือเสหาเหง44ก่อในนั่นค่ะออพี่น้องเขาเขาค่ะในก็จะเรียกว่าเนกลายมือซ่อนกันในนั่นค่ะลายมือก็หมังก็มีครึ่งนิ้วหนึ่งเกวนี่ค่ะหนังหือพ่อเดพามตาเจ้าหน้าที่เขานั่นในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาก็อ่ำเต็มไรเต้ๆว่าๆเนี่ยค่ะเฮ็ดลองพิษปักเปิงไม้มีในนั่นค่ะกบนั้นในลองตั้งเสื้อในผายตั้งลงปองจึงจอมจึงเมืองเขานั่นเนี่ยก็ไล่ถอนแปดในนั่นค่ะรายการเนี่ยค่ะตั้งอาวัดไว้อันไล่มารวยอ่ำฉุกเมียนนั่นเนี่ยค่ะโยกอดีห่างเฮียนกัดหลายๆปืนตีกัดกดจัดกดทัดเพิ่มเตื้อแทงจึงหนังในค่ะออพี่น้องเขาเขาค่ะเนี่ยก็เอามาฝากตัวนจนถึงพี่น้องเขาในนั่นค่ะมันก็ถามว่าวัดค่ะมันเฮาค่ะในจ่องที่เป็นมีปัญหาอีหยังค่ะวัดเดมวดอายุยอวัด10ปีค่ะเดเลกะถ่ายอ๋อในปีเดมาคาลูกะถ่ายในก่อนนั้นเลยสั่งซื้อว่าเฮาค่ะไลมาเลยดังถูกแมนจำหนังปักเปิงไม่มีในอําตับลูกโกอีสังเฮ็ดกว่าไลง่ายๆหลุมๆใจในนั่นค่ะพี่น้องเขาสั่งซื้อว่าเฮาค่ะในเฮ็ดมาเหมือนอันเพิ่นว่านั่นน่ะจังนั้นจึงในในนั่นก็พี่น้องเขาก็ฟังอยู่เตียดๆเย็นๆกันไว้ตีเตอร์เข้มลีเลอร์เซเปิ้ลในนั่นค่ะก็ออกมาฝากตัวนึกถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อถอมได้เพียงความมันรู้ถูกใจหนึ่งหูกะหมักโคเจอเมลัดความค่ะ

ขายามดค่ะพี่น้องเขาผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเนี่ยค่ะน้ำตั้งในถ่อมแทงเพ่งกว้างมาค่ะด้วยเห็นด้วยหูตกใจข้าวยามคือแทงหนึ่งมันเด็ดกว่าไปถึงเอาในค่ะเนาะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อเยานะจ่องขึ้นทบกันแทงมือผูกมือหื้มมือหนึ่งมือสองค่ะกวนวันค่ะข้าวยามสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงตีในเนี่ยค่ะขอบเจออย่าลืมน้ำค่ะม้อนค่ะมาซุงค่ะ

0: ศรีอยุธยาเตรียมรับมืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติ
0: รัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกนิกาแก้วใสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
7: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเอกาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายขจัยบางช่วงเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อคุณเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นใจว่าเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริชนาถขวัญแสงสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน พบหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์พบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกรวมทั้งการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างกาตาร์และอิหร่านเพื่อเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังหารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยนายอารักชีแสดงความชื่นชมความพยายามทางการทูตของกาตาร์ที่มุ่งเป้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวและผลักดันให้มีการเจรจาสันติภาพคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่อลัว
4: ยอชายอดอมมือ
3: ลองผิงเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักเกลอซาตะผัดโดผัดชิลอซาบา
6: ที่วิจอวิออคโล
7: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
2: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
10: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวเจโมออิโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีเจโมวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีเจโมออิโลทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตา

0: ไรกาอบูดาเจ้าคอลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชนิดคือหนอฮือกากาเชเวออคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชนิดคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบูเมวิโยติญิลิเลมุลอกอวิออยาติชตินาลิตาและสากุมุลอกอติชินาลิและมเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอไรกาอบูดาเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสิชิคอกิโลเฮิร์สเตไลพองาฮือลาฮุคอตอกไอเชวิโยปือตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติพาต้อสาเฟอร์ดะตูเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าโคโลออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาแล้วลาหูปูลาหูออกาปิดะไตเพวิโยแม่
1: โลเอสอพมาแกวิตแกตาวิชอถากะสปสชหาซับฟูตอลากาวิยูเจบาทอถาเยและ HIV อพมาถะแตญีและอพมาจอปือลอกูมอญีและยาตังนัชซือปิลาหาซาลาเปวิยูออสจักคออชูออสบอมูเวออเซนาเวและออชินาเวชอถากะหาซาลาเปวิยูเจแมจ้าดักคือนาบะเต้เซ่เซ่ศูนย์สปสชเขตเต้จิ้มใหม่ศูนย์งาเซ่ยี่หิงาเซ่งางาสู้ต่อพ่อเวเต้ขอศูนย์ศูนย์ยี่มาสีอานาพ่อเวเต้เซ่ยี่เซ่ถะยาแอเตเล่ชมอเตกะลิลีจ้าดักแผ่วิโยเจ

0: อบูดาจาวิโยยะนิมละกอติปอทอกาดาจาวิโยยะเชอคโลงาคือติปอโกกามีลาเลอจุปาอุปาลุเชตาวิโยวิโยนิราหุยะติภะเกลติเกไรกาอบูดาจาวคโลงาคือกาพูกามอนดะและอคอกากอกะดะกิเชวิทัปปะตออลอปุเลติกาลิเลทาตะอุยอยาวิโยคโลละเซจาเลอรายการอบูดะเจ้าคอลฮะอยู่ลาวิโยแม่ฮะวิโยวิโยนีลาหุยะค่ะพ่อเชพ่อรู้เชตาเวค่ะคิดเพชเชเลนะติกาเลเลกะจ้าแม่ดอแม่ซุแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาเชลเลนะจะได้เจอวิโยยากะนี่คือไทมิงกอคอลแลมุยิคอยะมาปุเหวิทัปปะตอง่ะคือติกาเลเลกะอจอยะคัสเพตอลาเชเวอานาอากอติภัททะนี่คือตอดะเลอปูกากากิตัวโปติกาลิเลกะอาชิโยตุโยยะกาถะคาเดนหาซาดักกิเซแมอโลโกเชซาจอซาปื้อวิโอจิติภาแต่ฮอตาวิมาจอเจฮึกาวิโลโกลีเนคือตุเนคือกะจาและกะติยูเวจิแมและลิงาฮึติกาลิเลกะเชซาจอซาปื้อเวถาลิโอพวกคาเดแตแมอโลโกเชซาจอซาปื้อเวเชลลิโอพวกคาจาแมเฮโกงาฮึราฮุยะติกาลิเลกะมุยิคอยาชอคโลปอตอลาเชเวอานาติยาเลเลทาเนคือตอดะเลอปูกากากิโตอโปติกาเลเลกาติกาเลติกาคาเดกากันหาซาดักิสิแมมและยันยูเวอยาเลจะได้ซอคโลกาสปึงานนีกับปูวิโยนาลีออยาออเนียวฮากูกับปูไกวิไวจาเลติคือติดอกกันยันเสยันยิกาจะได้ซอคโลสปึงานนีกับปูวิโยสปึงานเนียวคโลเลยะญอฮีฮาปาออกูฮาปาโอคโลกายะญีแลญีฉิฮีญีกะปะวิโยเลคะเตละยะญีแลพึ่งแผเวลอแมววิอญะละหุยะติผาวแล้วจะขอกะลิญีฮีญีฉิขอขอมาให้เลกะลิญีฮีงาฮาขอฉิกอขออัมขออิมขอแผวิโยแมฮะวิอวิอญะละหุยะติผาวติญีเลเลมุหลอกอวิอยะติฉะตินาลิตาแลสาวุมุหลอกอติฉะนาลิทะคะไกติญีเลเลงะฮือละหุคอไรกะอบุดะเจ้าคโลตอกิเชวิโยวิทยุไรดิโอพ่อแลเอเอ็มติฮิโอฮาสติคอกิโรเฮิร์สติไลพ่อเบื่อเลกะเลียนญีพ่อติพ่อลอกอแลFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่AM 1476พ่อกาไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยแล้วเสร็จพอติพอลโก้ติ๊กต็อกเป้ากาเรียนหน้าข้าโบช็อปโกเวติ๊กต็อกเป้ากาไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยแม่อวิยานีลาหุยติภาลุลาและกากากาโมเปวิลโก้อชอปะทะแปปีแพวิโยติกาติไลติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแลอาชิโยลาหุชอจิตาโอกาปิดักไอแพวิโยแม่และยันยิ้มเราก็วิโอยาทกะอยู่เวลาตาวิสาตาติภาไล่รอจอตาวิโยแม่วิโอเนียละหุยะเกียวเพชเชเวอจะเจวิสาตาติภากะเฟือละเพวิโยโชเป้าวิโอรอทกะอุเป้าวิงะคือละหุยะทักกาฟูปิเลงะคือละหุยะออตูวุดะกะเลียงะฮือละหุยะเวญิมาสะเอแลมาวุดะแมเลียชะดะปะตองะฮือละหูติหมูติฉะติแผ่วิออคโลเลียงะฮือละหุยะฉะปะอุปะโลเชตะวิกะจะดะกอดะเลออฉอปะคะเดมือดะเลละหุทะตะผะไปปิแมเลละหุยะแผ่วิละหุติกะเลลิกะยะกอยะญิมุละกอวิออยะยูวละตะวิสะตะกะไลลอจอตะวิโยแมจะได้คืองะฮือจ้าแหละเลติแกนักไอตุเวซาตาแหละยันยิงอะหุมเมียวคโลแพกไอเชเวอจอยามูชามูยีมูกะมูหอพอจ้าดะเวซาตาออลอติพัทธางาคืออลออยู่เวลาแลติแกกะดะเจดะไอตุโยแม่ช่วยจอปากรมดุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันนี้แต่นี่แหละออลอซาตาติพาฟึกาลาตาวิแลงาคือไทมิกอคโลทอจะได้เสวอยาไลพอทอกะติปอมูยีกอลูลาแลลามาจักไอตุโยเลือกรายการกาลาตุวิสอปอนี้ชกอนี้ฮิฮาปาตาเลลิฮาปาสนี้นี้ ก็หาปานี่หิงาหาขอชะก็ขอวิออยาชอขอโลงาคือไทมีกอขอโลลีเตปอมุยกอโลลาและลามาจักไอตุโยจิแม่เตกาติติลอกโกกาลาจะละฮาแพตอลาเวแฮปขอวิกะลูลูลาอีกะทูเวมีปะเวมิงกือยอเจลาวิชะได้ผาทากาเยฮอยเยนะคะเดนิงกูแชจิแมลีคะเดฟาเจเฮกอนิเวติยาทางาคือไทมียวนาเตตอพอกามุยจอมาลอแมเลกูให้แหละฝาจิแม่ไทมมีโอนาเตตอพอแหละลีจังหวัดแม่ฮอซอเจจังหวัดจิใหม่จิให้จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์จังหวัดชะได้พอคอโลทอกะยะนิเวอย่าแหละเตกะติเตียวคอโลมุยีลามาจากิตุโยเจลีอย่างนี้แตกะตาวิเปอร์เซแหละเตฮาวิออคอโลขอเชเปอร์เซเคแตกะตาวิรอแม่ลีงะคือแทมเหมียวนาเตตอแม่ฮอซอจิใหม่จิให้จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์พ่อขไก่อย่างนี้ได้กัดติเดียวคอโลมุยละมาจากไอตุโยเจก็เปิดตาเลกาเลียอย่างนี้ตาแลเลียฮาปัสนี่นี่ก็ฮาปานี่ให้งาฮักขอชะก็ขอวิออยาชะคอโลกางาคือไทมิงกอคอโลมุยกอลุลาแลละมาจากไอตุโยเจได้ฮาวิออคอโลขอเชื่อเสียแต่ละฮีเชื่อเสียขากายเจง่ายง่ายก็ขอเชื่อสักขอเนื้อสัญญาแหละมุยลามาจากไอตัวล้อแม่เรียกขอเนื้อสัญญาขอโลเรียกแต่ละซอติสขากายง่ายคือไทม์เหมียวนาติต่อพ่อมาโก้ไทมิงเกอติพอลิลิกาติปอมุยก็ลุลาและลามาจากไอตัวโยเจง่ายคือไทมิงเกอภาคอีสานพ่อการเรียกขอเชื่อเสียแต่ละสุดเชื่อเสียขากายจีแม่ไทมิงก็จะติต่ออ้อเชื่อเสียแต่ละขอเชื่อเสียให้มีเกือบมุ่งยี่ต่อพ่อขอเชื่อเปอร์เซต่าเลสเชื่อเปอร์เซขากายเจให้มีก่อฮอตเตอร์ออเชื่อเปอร์เซต่าเลขอเชื่อเปอร์เซเบื่อแหล่เลยให้มีเกือบกุฏิพ่อออเชื่อเปอร์เซต่าเลขอเชื่อเปอร์เซขากายเจเลนิเวติยาท่าง่าคือไทมิงกอคอลโลเตพอเลเลกามุยเลจอตาวิโยเลเตกาติติมุยลามาจากิตุโยยาคาติกาติติเลมุยอาจจะโยยาลาติโยเลเตกาเลเตกามาชุดาวิโยแม่เลเขกง่าคือลาหุยาชอบเอาปลาลูเชตาวิกะจะได้เจ้าวิออยาแลเลสตาติผักคาแดพอหาอยู่แล้วเจ้าวิอาคัสเพตโตลาเชวิออเจติผัทาลีเนหือกะมีแลอานาเลนาบุติผัทะงาคือตอดะและปูกากากิจอปโปเลติกาลิลิกาคาเดนหาซาดักิสิแม่ใครแกเลนาเฟซบุ๊กเป่ามาเกาโกลาเชลโลเลียวเวียนยิราหุยาติเผาพอนาเชเวชอเลอาจจะเชนยิระนี่เลเฟซบุ๊กเป่ามาเกาโกลาเวเลสละมาโออนิโอฮะคาเดบุกละนี่เจออนิโอฮะบุกะวินี่เลยะนี่นี่ชีนี่เลฮิฮาปาบุกอาวิแม่เลียอโมลินาเลียอญอฮาคาเดบุกอาวิแม่เลียญอญีชิฮินีเลเตปอกอญานิสาบุกอาลินาบุกอาวิเนเลญีชิฮินีฮิฮาปาญีฮินีชขอขอเลียโคญีเลอญอฮาคาเดบุกอาวิแม่เลียเคขออวิอญะลาหุยะเตผามาโมเวลอกอนาลาเผวิโยเลียญอญีชิฮินีโยเลยะกอจะดิคือมักกาลากาเวลาอโบเตเลเดงาฮือลาหุยะพอนาเชเวชอเตผาเลียขอซาจะกาฟุลาเมงากะเตปุเชอัญญะเลียมักกะไกเตเลอสตาปอกเกกะลินโหบูมากานะเลยใครก็เตะปืนเชื่ออันซ้ำเนี่ย
1: การต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง
0: ใครก็แล้วขอบุญจ้ามันนี่เตะคือสิเลยเตะปืนเชื่ออันซ้ำเอาไว้เนี่ยเราอย่าเตะเผามากาโกลาเลเล่ใครก็เลยนะ
2: เกือบวิแม่เลี้ยงย่อ
0: ก้าดัจจานี่เลี้ยงโนโทรศัพท์มาโอ้ข้อมาเฮมาเฮเฮติพวาลินาเลียจะก่อเชื่ออันนี้ไหมเอไรกับตาเราลอลิกาดาจ้าเจียวบูจาลินาปิเวคัสก็ทุลาเชวิกาอบูจาเตเตโยเลียแค่ก็จุ้ยจอบปากกรมตุนิโยมิทยาพ่อลิยูฮิสตาก็ปิกาลาตาวินางะคือไทมุเหนียวนาติโตจาวาจิมายอคโลนี่ชกอนตาเลฮาปัสนี่นี่ก็ฮาปะคาไกน่าเลยกูให้แลฝากกูเวลาแม่มุยีลามาจากไอตุโยเจงาคือแท้มุเหมียวนาติต่อพ่ออาเพิร์ชจะได้พอคอลูกูให้อาแม่เลยจาวะจีใหม่เราก็อำเภออมก๋อยจีแม่มุยีลามาจากไอตุเวเลยกูให้แลฝากกูเวแม่เลยอำเภออมก๋อยจีแม่ เลจิไมวิออคอลมุยีลามาจากไอตุเวเลอำเภออมก๋อยเตตอพ่อเจเบื้อโกเลมือเป่าพ่อเจเดาพ่อมือฟ้าพ่อแม่ไอพ่อเวียงแหงพ่ออำเภอชัยประกาและอำเภออมก๋อยเลจาวะจิไมออคอลอำเภอจะได้เผาคอลเชียเวซอปอญิชกอนตาและเลฮาปาซินีเนียโกฮาปานิฮิงาฮาคอชกอคอวิออยาชอคอลมุยีลามาจากไอตุโยเจเลเรียกว่าลาจลาฮาแพตอลาเวนาเลอีกาลูลูลาอีกาถูเวมีปะวิชริพาทะเลติกาเลเลกาซาตาพอหายูเวอคอลโลคาเดกูแฮกูฟาตะแมมและเลจาวะจิให้พ่อลอกโกกาเลอาเภออาเชียงแสงจิแมเลอาเภอจิโคพออาเภอเทิงอำเภอเวียงแก่นเจมุยิลามาจากไอตุเวเลใครเตแลอจังหวัดน่านพ่อลอกโกกาเลียอำเภอเชียงกลางอำเภอปัวพ่อเจจังหวัดแม่ฮ้อซ้อติดต่อลอกโกอำเภอศพเมยเจแม่และจังหวัดตาพ่อลอกโกอำเภอท่าสองยางออติชเลเผาคอโลมุยีลามาจากไอตุโยเจเลชกางาคือแทงเหมียวนาติดต่อพ่อโลกาติเชเวมุชามุยีพ่อชานีเตนีพ่อกาติเปาโมและละจระฮาแผลาวิพ่อต่อดะและฝาพ่อกาติเชเวโอโมติผาสัตตาปิกาลาตาเวยูเวลาเลงะหัวเวียวเนี่ยละหุยติพัทธาเรียออลอสัตตาติพะกาลาวิโยแม่หาเวียวเวียวเนี่ยละหุยติพะโอชิริคุเวียวยาวคอลุนิเวติยาธายาเอดูเอติพามาโกลีเนหือชมอชอเกติพาแกวคาไกกะเจเยอานาเลเจเยลูอานาชิริพากะติโกลาเชโอเจกุมาแปนดาวิกาลีมาจาฮิโรเมลีออวิออเนลาหุยาติพาโอเลแปนดาวิมาจาซิโรเมลีเคโกออวิออเนลาหุยาติกาลีเลกานาลีชริจเวออยาเชซาจอซากาตุออปูนาลีติกาลีลีกาอาชิยอตุคาเดฮาซะเมลีออลอโกชริคือเวออยาแลนิเวติยาธาเลงาคือไทมิกอคอโลไลพอกาอานานาบุลูโควิดติดเชื้อกาติปอกกอลาเลแป้นดาเชียวเจเรียอนานาบุโควิดติดเชื้อกอเรียกอลาเลแป้นดาเชียวเจแม่และเรียชวิออคู่กาเรียชวิคือวิออย่างาคือนิเวติยาธาย้ายดูไอติผาเกี่ยวลอกกะเหมาะก็คือแซ่ละแซ่ออกคอลูออสู้ต่อแบเวเรียโรคมือเท้าปากก็วิย้ายดูไอติผาเกี่ยวกาถิแป้นดาไอเชวิเจและเรียออชุพุผูและเลาะนาวิติผากะจีแม่เฮก็ย้ายดูเอติภาทะกะอปอยแผเวเรียคาเตเลเนคือชอมอกาโอกาซาคาเดมาจอเวเชฮาเวอนาจอเวเรียคนพิการแผเวตาเลกาเรียโอกาญูเชวิชอติภาเรียโอกาซาคาเดโอกามาเฮเวติภานะลินอหัวตูคาเดฮาซะแมชะดิเจเวออย่าอนานาบัวปุมาเรียนี่คือชอยาเกลกะติแปลาวิเจมุยีลาเนาะเนาะแน่ๆเตโกเรียติคือละโกมุชาชะฮอเวมุยีลาโกโกเวเรียอจอยาติคือติอยากจะเคติปิปากะเวทัปปะตออางาคือเชซาจอซาพอจะได้คือฮึราจาจิแมเรียกะกัวชะดิเจเลอญีญีเซญีกะลีฮอนาชะนากะนาชินาเตเลกะลีขอคอนาญูกือชูเวเลไลญีจะเคตินาเวลอโกเลนาชะฮอกือสายแมกะนาชะยอไกแลฮะจะเตนจีจือเยลูอานามาโกเลโควิดอันนามาโกเลียจะได้ผ่าชอจะได้คือณชื่อห้องคือใส่โลโก้เอทีเคโควิดเลียจะได้ผ่าติมาเจติกาอันนานิเซอันนากะแต่กาเวโกมาเลียไม่กะณชื่อหยอกเลียคาเดจ่าแต่นี้เลียจะได้คือวิออย่าอันนาจะได้ผ่านี่คือชอยากเกี่ยวกับเทปแป้นดะกอลาเชลจิแม่เลียแค่โกงอ่ะคือติกาเลียกาเชสัจจสัพพวิชอไอยิอือจาวิทัปตโตติกาเลียกาอาชุยอตุธาฝาเชปุตุตาลูปีเลียฝาเชปุวิเลดะวิโยแผลาวิทยาธาหนาละกตุคาวีในคือออตูแม่เลียคาเตเลนิวิทยาธาจือเยลูอานาแผลเลชอสเวเลียปุจักปูเวลาแล้วใครรู้อันน่ะเพวิชกัสวิเมเรียอันน่ะคูวิติชกกัสชอสเชวิเจเรียกให้กงอ่ะคือติกาลิลิกาเรียอันน่ะจะได้ผ่าตัดตัดแปะนั่นลีเนคือออกันอยู่แล้วตุคลุอันน่ะจวบวิชติผ่าลอกโก้ซาตากะคาเดพอหาอยู่แล้วอเจ้ายากัสลีเนคือกากะมีตัวโปเรียติกาลิลิกาซาตากะเดพอหาอยู่แล้วชุยอตุยอยากัสคาเดนิฮัสซาดักอิสิแม ก็จ้าเลยกะเลยอ๋อวิ่งเนี่ยลาหุยาติพาวงาคือลาหุยามาโกเลชอมอชอแก่ขอคนหลอกคู่พ่อหลอกโอกาสสกุณะเชยมาวิ่งมาสกุณะเชลี่ยเหตุการณ์สกุณะชุดชุดได้ผ่ากาลีก็ตูจอวิกาจอวิลอแม่ดะจ้าดะจ้าก็วินาลีสกุณะเชนะดอตูเวได้ผ่าลีจะเคลียวินาดะจ้าดะจ้าก็วิเจเขาก็ดัวก็แค่กับแค่ลาวิจิแม่เรียกเขาสติเตเจเรียกสกุณะชุดชดัวเลยชดใกล้ลอยเควิจะได้ผ่าชอน่าชื่อสารสเตลอยที่ผ่าปอกเกลือวิลอเจเขาก็คาเดนจิแม่เรียกชุดนี้คือวิออยาอาณาถตอดาเลฝาพ่อก้าติป่าอมุติผ่าตาเลกะเรียน่าเฉพาะจ้าจูดอตูเลน่าเฉพาะเนี่ยหาซาเชเวออยอติผาทอกะโตลาเลงหึมมียาถาสติปิลากิเชวิโยเรียชุดนี้คือวิออยาซึ่งก็น่าเชื่อเตียวิออมุยมากดนะเรียออดิวออสเตียวิตาเลกะออเนเตียวิติผาออกคอโลเลยงาหึมมีพ่อจ้าดูดอดูและนัชพ่อออยอพ่ออาขอมาปีเปียแต่และคอฮอเวติผาจอเชวิโรเจและลิลิแม่ออยอมากาตาเวนัชสกือนัชจะได้ผาชอเมาเวแลเลยแยกโอติปติเคลาตัวปุนะนัชสันสเตลอยติผาปอกือวิโรเจนัชสันสเตลอยจะได้ผาแลเลยเยมาวิทยาธาละจระหักกังหือมโนมาแทมุยและลีเนหือเซลาวิจิแมและลีนัชสันสเตลอยชะได้ผ่าแรงหือเยโมกวิทยาธาอมกูพื้ยวิจิแมเรียวเวียนเนี่ยละหุยาติเผาอมกูพื้ยวิจิอเลมุลอกมือมากะเรียอยากก็จุมากะจะเข็ดแพะกวิจิเข็ดกงหือติกาลีเลกะสกนัชชะได้ผ่าวือดอวือเยเวกะเรียมาอยู่กาวิอติติเผาลอกตาวือแม่เรียชุดนี้คือสกุณะชมือสมุนไพรไทยก็วิจิแสเรียสกุณะชมือเตียเวเรียหัววิจิได้ผักกันนัชสันสเตลอยปอวิโรเจใครแต่ละเรียแต่อย่าเราโกนัชสุขเรียเตียวิโอเจ้าออกมานาอมกุนักกุนายเวก็แลเรียนัชสุเตหัววิจิกะสันสเตลอยปอโรจิแม่เรียยังก็สกุณะชลิแม่ออยมาจวิติผักเราโกจอกเกโกลากาวิโยเรียมาติเรียก็โกจัดดูดดูแลนัชพอละล่อตาวิลิแม่มาจอเขาก็ยุคือนัชได้ผ่าปอกคือมาเวเรียกเขาก็งาคือนัชเยมาจอวิลโกเนื้อคือเรียกได้ผ่าผ่าโลโก้ผูวิแม่เรียกนัชเยมาจอก็คือเสละเสผูวิได้ผ่าผ่าโลโก้แลเรียกอสู้ต่อจื้อเวเรียกจะเข้าใจวิโยได้ผ่าผ่าโลโก้แลเล่ออตุคลัวอนาถะตอดะตุวิออกาซายอยวิเจเล่ออลาสกะลุยลาวิเจแมและเล่งะคืออมกูเตผะพุยลาวิเจเล่อายือจาเล่สกนะชะเตผะวือจาวือดอวือเยเวกะคะเดนิแมเล่คะกอวิออญิลาหุยะเตกาลิลิกะสกนะชะชุปูฮอตุเชเวเล่ลิแมเตตอกอติอตาเซมาจอเล่โอเคเตผะลอกอจอเกเล่ชะบึชอออไลพ่อกะฮอดะมาโลเจเล่คะกองะคือเตกาลิลิกะสติตากะตุอปูนะเล่สกนะชะเยเวจ้าดาวิออรอสาตาชะได้ผาทอกะอยู่เวลาและงาคือออวิออญิลาหุยะติผาทาออรอสาตาติผากาลาวิโยแม่หาวิออวิออญิลาหุยะติผาโออนาถตอดาและฝาพ่อกะติเชเวเชซาจอซาพ่อเวมอสลากุติผางาหึมมียะถาสติปิกาลาวิโยเลออวิออญิลาหุยะติผาโอวอจาวอผามะโกอีกะติผาเลโลหะหนักก็เวติผาแต่อาวีอีกะติเผาคโลว่าจ้าว่าผาชื่อจ้าวิอคโลก็ดูจอวิจิแม่อีกะลีมาดะเกวิทัปปะตะเหตุกออีกะออกคโลออกต่อมาจอวินะเลชนิดคือวิอยางาคือไทมิงกอคโลกาอีกะหลอลูไล่จ่าออกคโลเลี่ยออกต่อมาแตะหมอวิจิเลเหตุกออีกะออกคโลเลี่ยโลหังหนักก็เวติผาป่าวีงัววิจววิลอกโกเล่มาเลอนามาโกเล่อลาสติผาลูกไกลาวิจิแม่เล่อวิอันยาลาหุยติผาไลกาสตากากาตุโยแฮเล่ชุดนี้คือแฮปัมมีออกคโลแต่หมอวิจก็มาวุจ้าอุพุ่ยเวียวุจ้าพุ่ยเวียเล่นาชื่อสารฟอร์มารีขอกือติวิโรจิโกมาแต่เลยวุจ้าชะกัดดะจาน่าหรือหน่อยมากเกยปื้อวินะเล่งาคือได้มีก่อคอนโดตุกโกแต่หมอมากกูโมเฮเล่อยากฆ่าเล่ให้ปั๊มมีพ่อ อยู่ลูลาวิมอติผาแตะหมอวิเจเฮเลียก็งาคือเจ้าวิโดวิออกโลกาวัวเจ้าวัวผามาโกลิชมาชิติผาล็อกวัวน้อยดัจจลือจ้าเล่เปิมือแป้มาน้อมาจ้าวิออกกือออกให้มาต่อยวิติผาล็อกวัวจอกไอแม่เลวเวลาชุนัทสกุยแย่จ้าวิทับปะต่อเปิมือแป้มาโนมากะจามากะเวเดี๋ยวแค่คนนี้คือชอยากะจาโกแลเลสไซลาวิแม่เรียกก็ตุจาเลหรือเลกะจะได้คือไงคือซาตาพอกะโกกาวิเลสารฟอร์มาลินโกเวชอชอซาลาโกเลชอตูมากะกึนอยู่ตูนะเรียกชอโกเวคามาดากะซาลาโกชุโกวิแม่เรียกชอโกเวซาลาโกอปิญูเวเลกึยเปื้อเวเลเฮโกมากะกึยตูนะเลมากันตัวปูนัชสารฟอร์มารีจุกวิโยลิชอสาเวียเฮกุชเควติผ่านนัชเลี่ยออตมาเฮวินะชอยาจากวิโลโกเฮกุสารฟอร์มารีโควิชเวียอีกะขอเกลเลเลวัวจ้าวัวผามากุอิชมาชิติผาอุเวขอกุตีอะไรก็เลยน้อยดัดเจอกวิแม่มามาเคยปุ๊บเวเลไลน์เชกาวินะเล่อาโลตากะติปาลีมอฮอจาปาโกกะจะเคติลอกโลเลวิบากะอึจาเฮเลอลอกโนมอดะจาฮอปวยโกกะลีวือจาวือดอเชวิชอติปาอโปเลดอฮาดอคิตุคาบีกะจอวิโยอเลเคกงะฮือมอฮอจาปามอติฮอปาติปาทอกะกะดอนญิปุเวเลชอเซลาวิเมเลนะจึออตอมาติปากือมาจาวิออจิติปาจากือเวลอโกเลญิมาสวิและมานอมาเทมุยและลีเนหอตุกะปาสลาวิเมเลก็ตุจาเลจาตุดอตุอิชิมาชิติปาวิจาวิดอวิออคโลกะคะเดญิโกลากะเวนะเลงาฮือกะลึวิจาปุเวเลงาเนหือคะเนหือตีจามากะวิทัปะตอกะลึวิจาปุเวลึวิจาปุวิเจติกะมาลอเฮเลกะกอนะชื่ออามาเกือนะมาเกือนะเนี่ยคือมาชีวิตปะตอนาเลยเฮกว่าวัวจ้าวัวผามากุยชิมาชิติผาวูวูลาวิลกุนะคาเดไล่ปอไล่ปอคาเดชาเลติจะเลยอีกะคติมัวคาเดชบาเลติจะเลยไม่กะด่างทับทีมก็เวอะเลเลอน้ำส้มใสชูปอดาเลติบากติบาเลยนัชสาเคมีออตมาเลยวัวจ้าวัวผามากุยชิมาชิโอคโลเชตาวิติผาอาจจะแปดปีเนี่ยคือชมามาเลยนัชออตมาเนี่ยคือตุคโลมากะหายุลุลาตัวโปเลติจ่าติดอวิกาดักเกตุกะลูจ่าแม่เลดักเกตุเจติกะมาเฮเลนัชสาเคมีชติผาเนี่ยคือมากะแป้กะวุลามาตัวโปนาลิงะคือติกาลิเลกะจาวิดอวิพอกะเลกะฝาเชปุวิแม่แต่ก็แลเลอวิออนีละหุยาติผัทะเพชเชวิโอรสตาติพายูเวลาแลเลชเกชลากาลาวิโยแมหาวิอวิออนีละหุยาติพาโอนอหุไลกะกะกะกะกะมอตุโยเฮเมเลชุดิคือวิโอยาเลอบัมมีพอเนปัมมีเลเนปัมมีโอคโลงาคือกามอเวเลมุยลาจาเลหือลูฮาลูเตเลเลปุโทกอจาลิกะเฮปุขอวอลูยาลาเลชอกัสมาจาลอเมอเวเนลาหุยาติพาวเนปามมีเลที่เบมมีอคโลเลชเดปอมุยลาจาเวทาปาตอหือลูฮาลูติชเวลาเลลิกะลอกะคัสชอเชอเวเลติคาลูลูเวปุโทอิกะเนเนจิเมอูลูวอลูยาลาเลลูชเวเวโอ้เลก็จะเลก็จะเตะกบเพวิโยเลวิโยเนี่ยละหุยาเตพาวลอกะฮักะปุเป้าเชวิชกาามุยิคอยาลอกโกแลเลคาเดกาฟาเวเมเลนิเวตยาธาจะได้คือวิโยยาโคโลเลในปั๊มมิโยโคโลชอสชอนาวิชอเมเวกามาจาจิเมเลชออิกะลุชเวเลนาเลอิกะปุชเวเลอิกะรูปแปลวิเลชอติภาษาวิเลโอฮากะพะเจเลโอฮากะพะกะวิจิเมเลคะเตเลชอมเมอวิกะมาจาหิเจคะกวจาลาเซทุลามากะลิอามะติเลกะกวชอเลเมอวิมาจาหิเจกุมาเฮกวชอสเวคะนิกะเกตุนามะโสชะติคอโอฮากะพะกาวเจเลคะกววิอนิละหุยะติภาโอมิงกะชะติสอโคโลมาดอมากาวิโอโคโลกาเลลาจลา

哦，那苞米哦，这的嘛是，那特别苞米黑苞米嘞，特别苞米嘞，米做噶破噶这，我噶噶炒色噶所谓这咩啊？为噶，我哈我吃噶是这个嘛，吃了咋啦子？除了嘛噶个为炒噶辣味油嘞，一个这里去炒沙味毛味呐，嘞喏，那苞米哦，我底下嘞烤吃你噶这，嘞咩啊？是为嘞炒咩啊？为呐，底下嘞你吃烤噶。做黑姐，开得来吃黑哈个怕，不要烤炉，嘞，炒面啊，不吃毛，不要苞米炒这个嘛，那苞米炒嘛黑姐，嘞，还个那苞米个做为哪嘞？还个俺去太炒都过嘞，啊，那苞米烤炉鱼露哈露皮嘞一个，露芽嘞一个土料，稍微炸了烤炉俺去太炒，炸了都过毛毛黑姐，也看面啊为嘞，啊烤。ที่หากพาวิจารคนรู้จักนามาจารณาจะได้คือตัวก็มาสื่อสารนะเลยอยากก็จะได้พ่อนะวิจัยนะเลยจุ๊ยจับปากก็เวจะได้พ่อวิอย่าในปั๊มเหมียวคนรู้มาเพะจอเวมาเพะมือจอวิอจะได้พาอือรู้ฮารู้ติยาลาวิเชลเลยมีกือจะได้สอคนรู้เรียกหอจะหอมวิอซะมีกือแค่ต่อนะเลยซื้อนามิลูแผลเลยปุ๊อาลาวิเคลียกไอวิเจเลี้ยวเคยแผลวิถับปะตอปวดท้อยิ่งกะเจติมาเหตุเลยคอตีหล่อหล่อวิปะเชื่อเวลาเลยหรือลูฮัลลูเวติอยากลาวิจะเคยแผลวิรอจิแม่เลี้ยเคยก็จะได้ปอวิอย่าลูวิสิวิกาพูมาจ้าวิโยเลนในปั๊มมีมาโกลิที่เบมมีออกโคโลกาเลชอกาแม่วิชอเซเวและมียาเยติพาเรียมมียาเยติภากะจิแน่อีกาเมกุขอรวยปุจเจวิติวิวิกะอโลหะกะตุอือจาแม่เรติยาลโกมีฮิวิกะจาดะลาวิเจกุมาเรติยาลโกคอนะแคเลอังือนะแคขอเตียคอแผกกะจากอเตียวหอจาลาวิถปะตนะแคขอจะกุยวิเจกุมาเกลาเลอีกะลูกเติยาลาวินะเรียหอชอหมวิอสาถปะตเรียกะกจะติคือแลจูมากโกเยมากโกเรอีกะลูบไปเวทโอเล่นี่มากาลูหล่อหล่อเล่หักกาจาเล่ชกาเขติกาลุชเวปุเวเล่เย่ขอเชด่าเชจือเตผาลูกจากือตู้เชเวจก็มากือตู้เชวิอย่าขอรู้จอยเวน่าเล่อโลชกาก็ตู้จาเวเล่ภัยธรรมชาติก็เวนะเล่แพะต่อลาวิอเจเตผาเล่งาคือชอยาเตและแพะลาเวมาเฮเล่อยากฆ่าภัยธรรมชาติแพะวิโยเล่เขกชกามาหมาลูกกึวิเคลียกไอเวน่าหมาบอกวิเคลียเรชอสชอนาเลียวลูวิสิวิกาพูมาจาวิโยเรียกกฎจักรภัยธรรมชาติเรียกขยบแพะต่อลาเวนู่เรียในปั๊มมีแลที่เบมมีแห่ปั๊มมีมีจื้อออกกับพ่อลูกแพะวิเจแต่ก็แลเรียกวิอันเนี่ยลาหุยาติพัทธะอโลซาตาชริพาอยู่เวลาแลเรียกจะเคยสละกาลาวิโยแม่ก็จ้าแลเรียกยานี่วิอยากกับปุถุอันนี้มาเชียร์เลยต่อการจะยอมมาจะเสียวเราแม่เลยอันท่ามากกว่าละหนูก็มาอันท่าจะจู่เลยกูเราดูวิวาเลยจู่ศูนย์พิพิธภัณฑ์เลยชาวเขาบนพื้นที่สูงก็ไปจู่สวนรอสวนหลวงรอเก้าเรียกจกติคาโลอันท่าเลยปล่อยจบวิโยเลยปล่อยจบวิถาปตจูกากาปีเวเรียกแต่แรงเงาตัวมากเชลล์อบาติกาลาวินะเรียกแค่คนไล่กามาติเลอหมูอหมูเต็กคนแรกเรียกโทรศัพท์ติลาวิลันทะเลแล้วก็อบูจ้าหน้าเรียงาคือลาหูยาอายีอยู่ลาเชวิกาอบูจ้าแม่เรียกอายีมาติลาโกโอเวเลกาดนจบวินะเลยอยากข้ากันงาคือลาหูยาอายีคาเดติลาเชวิถาปตเลยมาหมัวโกมาโตลาหมัวโกกันนาลาวิกาอบูจ้าวิโยแม่เรียกแค่คนยันเมื่อเราก็วิ่งยากะโอ้สาวอ๋อจะวิ่งยากะไกลลาปานีวิลอแม่เรียกแค่ก็อย่างนี้เมื่อเราก็วิ่งยากงาคือวิ่งเนี่ยละหุยยาเรียติ๊กต็อกเป้ากะติหางาเชื้อกะผะเรียแค่ก็เฟซบุ๊กเป้ากะก็หากะละคิดติฮิกะเคยหลุละเละโอกะปิลาเชวิกะโอบูจาวิโยเรียกแค่ก็อย่างนี้เมื่อเราก็วิ่งยากไรก้าอบูดาเจ้าคโลเรียกเฉพาะเป้าลูวิ่งรอซาตาอยู่เวลาเละก็ดาเจดาเวเขามาดาเวแลจะใครไม่เจที่โยแม่กะพอนาเลอกะปิลาเชเวงาฮือลาหุยาเตกะเลเลกะอบูจาแม่เขาก็จะได้คืนหือกะกะเชเวอเขาต้องเกิดชะกาลีงาฮือจิ้มใหม่ขอยาหล่อยาเขาต้องเกิดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยเตกะเลเลขอยินซึนยิกะเจเวอเนียวยาวขอโลดาเวอเนียวยาแพะและ
เลเตกาเลเลกาลีดอลลอตาวิโอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยหลังทะเลสาบที่เกิดจากสิ่งกีดขวางอาจพังทลายการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026สว่างจันพรามอายุ106ปีได้เหรียญทองขว้างจักรพร้อมรับรางวัลพิเศษนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนวงเงิน50ล้านบาทรวมถึงข้อเสนอเชิญนโยบายครอบคลุมทุกมิติกว่า 35,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยแบ่งข้อเสนอเป็น2ส่วนหลักคือโครงการเร่งด่วนมี5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาวงเงิน5ล้านบาทโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่วงเงิน15ล้านบาทเศษเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาวงเงิน8ล้านบาทเศษและโครงการ Slow Food Economy วงเงิน10ล้านบาทเศษเพื่อส่งเสริมอาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการท่องเที่ยวบริเวณด่านสะเดานอกจากนี้จังหวัดเตรียมเสนอข้อเสนอเชิญนโยบายอีก26โครงการวงเงินรวมกว่า 35,000 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที
2: ่ก็คิดว่าการประชุมครม.ครั้งนี้นะครับทางพื้นที่ทางจังหวัดก็คาดหวังว่าอยากจะให้ปัญหาเร่งด่วนได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับซึ่งในแต่ละเรื่องพี่น้องประชาชนเองก็มีส่วนที่จะต้องมีโอกาสได้ติดตามด้วยนะครับความก้าวหน้าของประเด็นปัญหาต่างๆที่พื้นที่ต้องการนะครับที่สำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าข้อเสนอทางนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสนอของสถานการณ์แต่เป็นข้อเสนอที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวสงขลาอย่างแท้จริงนะครับก็หลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีสัญจรผ่านไปแล้วนะครับทางจังหวัดเองก็จะยังคงทำงานต่อเนื่องนะครับติดตามต่อและผลักดันเรื่องต่างๆต่อไป
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเพิ่มเติมได้ว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของสงขลาทั้งด้านวัฒนธรรมเมืองเก่าและเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นที่ประจักษ์พร้อมเชิญชวนชาวสงขลาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยความภาคภูมิใจโดยทางจังหวัดยืนยันจะติดตามผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดด้านหอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
3: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่ หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออก
4: เพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟท์โลนเนี่ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำบทมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดนึงเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยก็จะยากผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาถ้าเรามีงบในการขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได้
3: พร้อมกันนี้ยังเสนอให้มีการจัดตั้งคณะอำนวยการบริหารจัดการอุทกภัยหาดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อบูรณาการหน่วยงานด้านการเตือนภัยและรับมือสถานการณ์พร้อมติดตั้งแผงกั้นน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจคาดหวังว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างทิศทางการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามความคืบหน้าโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำกำชับหน่วยงานเร่งรัดโครงการที่มีปัญหาอุปสรรคโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที
5: ่นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของโครงการสำคัญในพื้นที่สำหรับโครงการที่ติดตามประกอบด้วยงานของแขวงทางหลวงยะลาได้แก่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเนียงยะหาบริเวณพื้นที่อำเภอยะหาและโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4084สายเตาปูนท่าสาบขณะที่แขวงทางหลวงชนบทยะลาได้รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทหมายเลขยล3003นอกจากนี้ยังติดตามโครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตะโลกือบองานวางท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรโครงการขุดลอกบึงแบมเมาะและโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหรือปั๊มพีซีด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยประชาชนในพื้นที่เป็นผู้สะท้อนปัญหาขณะที่หน่วยงานภาครัฐต้องนำปัญหามาจัดลำดับความสำคัญและผลักดันโครงการให้บรรลุเป้าหมายพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบปัญหาหรืออุปสรรคขัดข้องในการดำเนินงานให้เร่งแก้ไขและบริหารจัดการโครงการด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยเร็วทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมและการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลาพร้อมขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นและร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
1: ขณะที่จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอของสนับสนุนงบประมาณกว่า400ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อดำเนินการโครงการเร่งด่วนพร้อมผลักดัน8โครงการเชิญนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1/2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลารวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมีจำนวน6โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4ด้านขณะที่ข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโครงการสำคัญอาทิโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกอำเภอตากใบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนเชื่อมต่อหาดนราทัศน์ถึงอ่าวมะนาวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างทั้งนี้หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลคาดว่าจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมโยงพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชายแดนรวมทั้งช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเริ่มเปิดให้ประชาชนสัญจรบนมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียนบ้านแพ้ว25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพิ่มทางเลือกบนพระราม2เชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต
7: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงทำให้ประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ได้ฟรีตลอดสายทางตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันนี้เป็นวันแรกพร้อมเปิดเผยว่าการเปิดทดลองให้บริการตลอดสายครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเดินทางบนถนนพระราม2ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้M82 จะช่วยแยกการจราจรระยะไกลออกจากการจราจรในพื้นที่แบ่งเบาปริมาณรถบนถนนด้านล่างและเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะช่วงวันหยุดและเทศกาลนอกจากนี้มอเตอร์เวย์ M82 ยังเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9หรือ M9 หรือถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้และด้านตะวันตกรวมถึงโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวพระนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการเดินทางและขนส่งพร้อมเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจฐานการผลิตศูนย์กลางอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประชาชนสามารถใช้ทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์M82 ได้4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วก่อนเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดต่างๆในภาคใต้ส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างจึงกำชับให้กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเส้นทางการจราจรบุคลากรและระบบช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงและจุดเชื่อมต่อบ้านแพ้วรวมทั้งประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการใช้เส้นทางและข้อจำกัดด้านความเร็วให้ชัดเจนโดยให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
8: การเดินทางสะดวกมีการวางแผนที่ดีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะตามมาเป็นลูกโซ่ผมมั่นใจนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็คืออย่างน้อยที่สุดเราประหยัดระยะเวลาในการเดินทางเราประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนี่คือสิ่งต่างๆแต่หลังจากนี้กรมทางหลวงและโดยกระทรวงคมนาคม เราก็จะมีการพัฒนาเชื่อมโยงในเส้นทางต่อจากบ้านแพ้วต่อไป
7: ด้านนายปิยพงศ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่ากรมทางหลวงได้ตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างทางยกระดับผิวทางระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายและเครื่องหมายจราจรตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชนเพื่อบริหารจราจรและช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันงานก่อสร้างโยธาของ M82 มีความก้าวหน้าประมาณ98%โดยจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนภายในปีนี้ส่วนการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและระบบควบคุมจราจรคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี2570และมีเป้าหมายเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยและอาเซียนสู่สากลพร้อมปรับลดเงื่อนไขภาษาต่างประเทศเพิ่มโอกาสแรงงานไทยในตลาดโลก
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่แห่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ประเทศไทยโดยระบุว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสำหรับมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานของไทยในกลุ่มบริหารและแรงงานฝีมือเฉพาะทางเช่นงานนวดไทยและงานช่างเชื่อมนับว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานเตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV พลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานด้าน AI ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้หารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศโดยเสนอปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นระดับการสื่อสารพื้นฐานและให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นปฏิบัติดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
10: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเอกาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อคุณเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นใจว่าเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนนี
12: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามและเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดหลังคาดการณ์สภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียต ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคจึงคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประกอบด้วยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้สธนช.กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องในระยะนี้
13: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้สาเหตุสำคัญจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและจะเริ่มได้รับผลกระทบในวันพรุ่งนี้โดยฝนจะตกหนักชัดเจนบริเวณภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านจากนั้นวันที่30ถึง31สิงหาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเลยบึงกาฬมุกดาหารและนครพนมก่อนจะเคลื่อนลงสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่1กันยายนนี้ขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นโดยช่วงพีคสุดคือวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
14: อาจจะต้องระวังมีหลายเรื่องก็คือ1เรื่องของน้ำป่าไหลหลากตรงนี้ค่อนข้างเป็นห่วงเนื่องจากว่าทางด้านจังหวัดทางด้านน่านพะเยาเชียงรายเนี่ยฝนต่อเนื่องมาหลายวันนะครับแล้วก็รอบที่แล้วก็ตกหนักจนมีน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันทำให้พื้นดินเนี่ยมันอุ้มน้ำเต็มที่แล้วนะครับตกรอบนี้ถึงแม้ว่าประเมินแล้วเนี่ยมันไม่ได้เท่าขนาดหนักขนาดรอบที่แล้วแต่ศักยภาพการกักเก็บของน้ำของดินเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันไม่มีแล้วนะครับมันก็จะเกิดทำให้เกิดน้ำท่าได้ง่ายนะครับพอเกิดน้ำท่าปั๊บเนี่ยมันก็ในพื้นที่ลาดชันเชิงเขามันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะฮะจะต้องระวังส่วนนี
13: ้รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมรับระดับน้ำสูง
15: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานคาดการณ์ว่า ในวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีชีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งการปรับระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกนิกาแก้วใสรายงาน
0: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
16: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
17: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กบข.พัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงสร้างผลตอบแทนระยะยาวยกระดับการลงทุนให้ยืดหยุ่นนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและผันผวนมากขึ้นทั้งปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกส่งผลให้ประสิทธิภาพของการกระจายความเสี่ยงสินทรัพย์ลดลงกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่หรือ Total Portfolio Approved หรือ TPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกโดยปัจจุบันกบข.ได้เริ่มนำแนวคิด Hybrid TPA มาประยุกต์ใช้แล้วและจะเดินหน้ายกระดับกระบวนการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกมากยิ่งขึ้นสำหรับภาพรวมผลตอบแทนกบข.ตั้งแต่ต้นปีถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาแผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปผลตอบแทนร้อยละ 8.08 แผนสมดุลตามอายุสัดส่วนใหม่สมาชิกอายุน้อยกว่า50ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 17.23 แผนกองทุนรวมวายุพักให้ผลตอบแทน 12.26 แผนการลงทุนตามหลักซารีอะให้ผลตอบแทนร้อยละ 20.41 แผนหุ้นไทยให้ผลตอบแทนร้อยละ 34.69 แผนหุ้นต่างประเทศผลตอบแทนร้อยละ 24.19แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทนร้อยละ 15.79 และแผนทองคำผลตอบแทนร้อยละ 5.58 โดยกบข.ยังคงเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวชนะอัตราเงินเฟ้อบวกร้อยละ 2-3 ต่อปีอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบสองนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย360รายและสูญหายเกือบ 1,000 คนเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่แนวกั้นทะเลสาบสองแห่งที่อยู่คนละฝั่งพรมแดนซึ่งเกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายและทำให้มวลน้ำปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาขณะที่หน่วยงานจัดการพิบัติภัยพิบัติของเนปาลประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตอนล่างนัดเดินทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและอยู่ในสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งอยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐที่ระบุว่านายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะพยายามเพิ่มแรงกดดันและโดดเดี่ยวเศรษฐกิจของอิหร่านระหว่างการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาในสัปดาห์หน้าโดยนายเบสเซนอาจเรียกร้องประเด็นดังกล่าวโดยตรงต่อรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของหลายประเทศระหว่างการหารือระดับทวิภาคีอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีการเปิดเผยกำหนดการพบหารือทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยขู่จะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
1: สำนักข่าวเอฟพีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยสหรัฐเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นทะเลสาบที่เล็กที่สุดในกลุ่มทะเลสาบเกรดเล็กทั้ง5แห่งในทวีปอเมริกาเหนือที่มีพรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาโดยให้เปลี่ยนเป็นทะเลสาบอเมริกาอย่างเป็นทางการซึ่งมีผลโดยทันทีพร้อมปรับปรุงการอ้างถึงทะเลสาบแห่งนี้ในระบบทางภูมิศาสตร์ภายใน30วันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุการเจรจาทางการค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างออกมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้ในระดับที่เท่ากันขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาออกแถลงการที่ยืนยันว่าทะเลสาบออนทาริโอมีอายุมากกว่า400ปีก่อนการก่อตั้งสหรัฐและแคนาดาและแคนาดายังคงเรียกชื่อทะเลสาบออนทาริโอต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของชาติในภูมิภาคแอฟริกากลางที่กล่าวหาว่ากองทัพซูดานเปิดฉากโจมตีตลาดเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งในเขตอาดีกูลของชาติซึ่งติดกับชายแดนของซูดานเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซูดานออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดที่ใกล้กับชายแดนชาติซูดานพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง ด้านกระทรวงการต่างประเทศซูดานเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นอิสระเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลซูดานเคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5รายการขว้างจักรรุ่นอายุ95ปีชายสว่างจันพรามนักกรีฑาที่มีอายุมากที่สุดในโลก106ปีใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับนักกีฬาคนอื่นๆทำสถิติดีที่สุดคือ7เมตร59เซนติเมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองในรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปที่ทำไว้คือ7เมตร50เซนติเมตรจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก2025ที่ไต้หวันได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองทั้งยังได้รับรางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดโดยรับมอบจากชูคยองโฮนายกเทศมนตรีเมืองแดกูประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันอีกด้วยส่วนประเภทกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีสมสง่าบุญนอกทำสถิติ3เมตร64เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินไปครองโดยเหรียญทองเป็นของไรจาฮิลเดนจากฟินแลนด์ที่ทำสถิติไป3เมตร68เซนติเมตรและเหรียญทองแดงเป็นของซูเยโอแมนจากเยอรมนีที่ทำไป3เมตร21เซนติเมตรขณะที่การแข่งขันกระโดดสูงรุ่นอายุ 55-59 ปีชายสมนึกวงสมิงลงชิงชัยกระโดดได้1เมตร60เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินมาครองโดยแชมป์ตกเป็นของแมทธีสซันเนบอลจากสวีเดนที่ทำสถิติไป1เมตร65เซนติเมตรและอันดับ3ตกเป็นของจาอูเมวิลาจากสเปนที่ทำสถิติไป1เมตร60เซนติเมตรศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Feeling Open ที่เมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ97ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งหัวชนะรีเซตคาเบล่าจากออสเตรเลียไป2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบศึกหนักกับเคที่วอลินเนตนักเทนนิสเจ้าถิ่นมืออันดับ91ของโลกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship 2026ที่สนาม TPC Boston สหรัฐอเมริกาโปรเปียโนอภิชยายุบลประเดิมผลงานรอบแรกได้อย่างร้อนแรงหวดเก็บไป4อันเดอร์พาร์68จากการทำ5เบอร์ดี้เสียเพียง1โบกี้รั้งอันดับ5ร่วมของตารางตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างคิมเซยองโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่กดไป8อันเดอร์พาร์64อยู่เพียง4สโตรกเท่านั้นโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังเกมทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าชัยชนะในครั้งนี้มีความหมายและมีคุณค่ามากเพราะการเล่นกับทีมชาติเกาหลีใต้นั้นกว่าจะได้มาแต่ละแต้มไม่ใช่เรื่องง่ายการที่ทีมชาติไทยได้เข้ามาอยู่ในท็อป4ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายแรกและทีมชาติไทยจะพยายามก้าวไปข้างหน้าทีละขั้น
20: การที่พวกเราได้เข้ามาอยู่ในท็อป4นะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายกลุ่มแรกแล้วนะครับเราจะพยายามก้าวไปทีละสเต็ปแล้วก็การพัฒนาของทีมเกาหลีในช่วงปี2ปีเนี่ยดีขึ้นมากโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจในการที่จะได้แชมป์ของ AVC ครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเลยในการที่จะเล่นกับเกาหลีจะเห็นได้ว่าเซตที่1เรายากมากกว่าที่จะได้แต้มเขาแต่ละแต้มแล้วก็ยากมากในการที่จะปิดเซตได้แต่ละเซตแต่ว่าด้วยความที่นักกีฬาของเราช่วยกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีนักกีฬาของเราบางคนตัวหลักๆได้รับการบาดเจ็บเราก็วันนี้คือก่อนที่จะแข่งเนี่ยบอกว่าเราจะตายด้วยกันตายคาสนามไปเลยคือทุกคนก็ฮึกเหิมในการที่จะช่วยกันเล่นช่วยกันต่อสู้
19: ด้านออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมที่พบกับเกาหลีใต้ทุกคนต้องสู้เต็มที่สุดกำลังแม้แรงจะเริ่มหมดโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายแต่ทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ดีและสู้กันจนถึงลูกสุดท้ายเพราะเกาหลีใต้เล่นได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากสำหรับตอนนี้ทีมชาติไทยมีความมั่นใจและจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆแต้มสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่29สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ต ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ด้วยการเป็นรองแชมป์โดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะรู้สึกผิดหวังเพราะผลการแข่งขันแต่ก็ภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนักและทำได้ยอดเยี่ยมแคมป์นี้ถือว่าเป็นการเฟ้นหาและได้ลองตัวผู้เตะใหม่ๆหลายคนหลังจากนี้จะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์3รายการที่สำคัญก็คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จและต้องการชนะให้ได้ทั้งหมดทั้งนี้ทางสตาร์โค้ชจะมีการประชุมร่วมกับสมาคมพร้อมสรุปแผนงานทั้งหมดและวางแผนเตรียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่างฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่24กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารว่าที่ประชุมหารือหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งแบ่งสมาคมกีฬาออกเป็น4กลุ่มและกำหนดกรอบงบประมาณตั้งแต่2ถึง32ล้านบาทโดยได้รับคำยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงกรอบเบื้องต้นสมาคมกีฬาสามารถเสนอปรับแผนและขอรับงบประมาณเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังคงประเมินว่างบพัฒนากีฬาเป็นเลิศที่กำหนดไว้ 1,300 ล้านบาทยังคงต่ำกว่าความต้องการซึ่งควรอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาทส่วนการแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรเชื่อว่าจะสามารถประสานการทำงานกับสมาคมกีฬาได้ดีเนื่องจากเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเข้าใจปัญหาในวงการกีฬาขณะที่การเตรียมทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ไอจิและนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีความพร้อมเต็มที่พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกชนิดกีฬาในการแข่งขันสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด35ชาติแบ่งเป็น7กลุ่มกลุ่มละ5ชาติโดยผลการจับสลากทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิรักฮ่องกงไต้หวันและมัลดีฟโดยการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม7ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U17 Asian Cup อุซเบกิสถาน2027ที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570ร่วมกับอีก9ชาติที่ได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติประกอบด้วยอุซเบกิสถานเจ้าภาพออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้และกาตาร์และจะหา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ประจำปี2027ที่กาตาร์ต่อไปผานิชคัดหน้ารายงาน
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
21: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
21: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัดแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัดจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมนเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัดคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้

0: ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือได้ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันดูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติหรือมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธรักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์020395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่เว็บไซต์ taxthai.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายนนี้ต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวัง

0: ท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอวัยวะต่างๆเริ่มเสื่อมถอยลงอย่างช้าๆโดยเฉพาะไตซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการกรองของเสียควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่รวมถึงช่วยรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติในผู้สูงวัยไตมักเสื่อมลงโดยธรรมชาติทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังได้ง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะโรคไตในผู้สูงวัยมักถูกเรียกว่าภัยเงียบเนื่องจากในระยะแรกมักไม่แสดงอาการชัดเจนผู้ป่วยจำนวนมากจึงไม่ทราบว่าตนเองกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับไตจนกระทั่งโรคดำเนินไปในระยะที่รุนแรงแล้วอาการที่เริ่มสังเกตได้อาจรวมถึงอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดบวมบริเวณเท้าขาหรือใบหน้าปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือมีฟองมากผิดปกติอย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้อาจคล้ายกับโรคอื่นๆจึงทำให้ถูกมองข้ามได้ง่ายด้วยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไตในผู้สูงวัยได้แก่โรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการรับประทานอาหารเค็มจัดการดื่มน้ำน้อยการใช้ยาแก้ปวดหรือสมุนไพรบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานานนอกจากนี้การขาดการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โรคถูกค้นพบช้าอย่างไรก็ตามการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพพื้นฐานเช่นควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติลดการบริโภคอาหารเค็มหรืออาหารแปรรูปดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นและหมั่นออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามวัยที่สำคัญคือการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะการตรวจการทำงานของไตเพื่อให้สามารถค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยแพทย์อาจให้การรักษาด้วยยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือในระยะรุนแรงอาจต้องมีการฟอกไตหรือปลูกถ่ายไตซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวท่านผู้ฟังคะดังนั้นการตระหนักรู้และใส่ใจสุขภาพไตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยและผู้ดูแลอย่ารอให้ร่างกายส่งสัญญาณที่รุนแรงเพราะโรคไตอาจค่อยๆคืบคลานโดยไม่รู้ตัวการเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงยืนยาวเพราะไตคืออวัยวะสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการเฝ้าระวังคือการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ไถ่อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้บูดาจ้า
4: โอ้บูชอปเปอร์
3: มาซุ้มค่ะ
4: ก็ว่า
3: เนาะจง
5: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือปวดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
10: ังหัวชื่นลัว
11: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12: ดื้อหยอกผักเกลอซาตะผัดโดผัดชิลอซาบา
13: ที่วิจอวิออคอลุ
14: อาเชื่อที่เลลิโง
9: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
13: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

听九尊哦灵有带的老天妈不救狗不能当分所以哦

转变白衣金剑哦哟白雕白鹅白荡流水飘金流火金江湖脸เป็นทางน้ำเหวตาน้ายำเป็นแม่เมาเยาเมาเจ้าหัจตาเปิดเท้าไปเที่ยวติงอาโยแทงเงี้ยเชียนโอ้ไทยยังเสียมนาจริงตัวเกียร์

จิโรโซจึงตัวเราฟังยอวานาตรังเชนามเอเนเชโอทอทอสิยังโลจิโอจิงวีโอปวงจายตายนาปีนบัวกันโซเนี่ยปีวัวมันซอยสิวโลตวังยิลุนโอเฟียมสินทาวิทยาดิวเวทินิวนากินโอเยี่ยมปุญญาเนโคเตียวติงเมคุณเนมิวตานสงควาเอทินเซเมโลมวงมันเซโอเอนจะหล่อไปเกี่ยวสิวะจะเอาเดียวเนี่ยโอ้ยมิวตานตุคู่หล่อไปมันเดียวเอโนเดียวตัวไปนานเนี่ยนา

亚罗麦西边哦在上西的远有那飞进今后小我愿他罗为梦等哦飞白那心人那空蓝的哦英雄有白的牙在哦飞大

ดนิวโลฟานเปียสูนนาโอปายยะสังอาดาเปียสุขมาสุนโอสันหล่อเตสุนโอเหมือนเชื่อนอยู่แล้วเปียวตู้เปียวไว้กิ่งจอเจ้าเนี่ยโตแล้วอยู่เสมอมัวโลตุนเชิญเยโอจังดาบสางาเตเชียนิจังอาโชยนาสิวเปลี่ยนเยได้สูญเหมือนโอตายดาบเปียรสุนเมื่อนาคานั้นแม่ลิวโอเยต่อเอดหล่อเซสุนโลเหมือนเขาจางโอเฟียวยามโยวิทธโอนาสามตัวเนี่ยเชียวโอ้ยท้อหออย่าเสียได้ยามฟังโอ้ควงโอ้ทิ้งไปสู่ดวงตาสังเหมือนโอ้ปิ้นเพื่อเจียวเงียนมันสายโอติวสายหล่อไปเจียวสิวะสายเดียวเนี่ยเอโอเดียวเตรียมดงหางโอ้ยสุยตังโอเดียวเมื่อเวสุเวเจียวตีงาจ้าฟันเย็นลุนโอ้ยเมื่อต่อยเจ้าปุ่นโลกอยก็เจ้าเดียวก็ใจไม่เดียวเหมือนนะก็ใจเนี่ยกุนละเย่ก็เป็นละโลตรงมีละไปปุ่นยามาเดียวตีงานานฟังวิโอเตียนทายค่อยสิ้นในมองฟังโอปวงโจอย่ามาเตียนเอตโตเล็บโมโลเวนนานตัวเราคอยฟ้ามตาเย็บเอ๊ะเสเปหิวเราอยามสายต่อเรายินตัวลุ้นเราจังมาเปียมาเปียเทียเจียวเนี่ยเย็นโอ้ยมาเปียมตุ้งเยียเวเทียตองโอ้โอสิวตาตาหน้าผิวตาหน้ายังยามเป็นโอ้
tu ai ba yam lo doi te le o phang yen dao tin pian yam tie nye leng yen pa te le mau wen oยามหิวเวทเยียนานานจริงแล้วเปียวตายอยากตายเวทเยียนโอเปียมเตทินแหงโตไม่ตาโอโนไทโตเตวันโอลางยันเท้าใจแท้เยนาโตเจ้าไม่ต่อยปีนมาเอ๋ยเสียใจโอเฟ่คงตัวไปหอต่องายามวิจิโยเสียจังไปยามโลเสียนเธอก็โอเสียนนอเวนอุเวสีเนียนาทิมเย็นเนียเจียวลาทิมเอสีลาเนียนทั้งเปียวโอ้จอย

อย่าตื่นเสียนโลมิวต้องตื่นนะโอตาโนกินอาเย็นอาเย็น

Нет, не, не, не, но... Sun tai đôi lỡ quên niềm ô xiêm.

多那那那多娇的我娇苦的比年啊好年年

เสียต่อสะพานนี้ยามเป้ขยันเนาะ

ือสั่งตายควมสอยโอเตรียมทิ้งจะหางาเทียนหน้าเพื่องา

โอ้ดีเสียมสีงาต่อคนแย่ต่อหมอยุดเกย์เย็นโยอัลลอฮ์โอ้เสียมปุยโอ้สิรดานาตั้งนาเสียมปุยลอยแควนต่อยเตะตัวตวงมวยลาเมนอยา

어떤 네가 오빠요 양한 땅한 눈 떠나세요 드디어 꽃을 눌렀다 드디어 Yeah.

0: าติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนกันยายนนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความชัดเจนผ่านโทรศัพท์พูดคุยกับนักลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความมั่นใจการลงทุนในไทยไม่ให้ย้ายฐานการผลิตว่านายเอกนิติวิทยธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วจึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากนายเอกนิติเบื้องต้นจะใช้ช่วงการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในการพบปะหารือขณะนี้นายเอกนิติกำลังประสานและนัดหมายภาคเอกชนเพื่อหารือระหว่างการเดินทางไปนครนิวยอร์กแต่ยังไม่ทราบว่าจะสามารถนัดหมายได้หรือไม่และช่วงเที่ยงวันนี้ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายโอซากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยจะมีการหารือหลายประเด็นรวมถึงการเตรียมการสำหรับการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยผลิตชาติขวัญแสนสุขรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมดูแลความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทุกวัน
7: คุณตำรวจโทปิยศเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่แม้ก่อนหน้านี้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการบูรณาการกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองติดตามสถานการณ์ในทุกมิติทางด้านความมั่นคงการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทั้งนี้มีการประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเป็นไปอย่างรัดกุมส่วนกรณีการตรวจสอบวิถีกระสุนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงว่าจะใช้เวลาตรวจสอบ3วันนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนพร้อมยืนยันทุกคดีจะได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนตักติดประดับสินรายงาน
0: รัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรง กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูและการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเนปาลขณะที่ล่าสุดรัฐบาลเนปาลรายงานว่ายอดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย469รายและมีผู้สูญหาย667รายอย่างไรก็ตามทางการจีนยังคงยืนยันว่าจำนวนประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอยู่ที่3รายและสูญหายอีก558รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้บูดาจ้า
4: โอ้มิชเปอร์
3: มาซุงค่ะ
4: ป๊อกว่า
3: เนาะจง
5: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
10: ั่งหัวชื่นลัว
11: โยชายโยต้มมือลองเพียงเป็น
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12: ดื้อหยอกผักแก้หลอซะตะผัดดูผัดชิหลอซะบา
13: ที่วิจอบหยอกคอลุ
14: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
9: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
13: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่

0: ือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูรีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

小花不老花啊阿玛萨阿佛李苏姆都知道花不老花啊阿佛李苏姆不可以用的啊他今晚啊斯坦尼维提玉啊啊可以在西洋汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดุจางามังชื่อเฮอสวทเชียงใหม่แบกเฮอดาวชองงานี่มีที่ยังโง่ไม่ยังกะเอาลิซูอับไบเห็นยังไม่ยังกะเอาพวกพาร์ทกางนี่มีที่ยังมาเฮอชื่อฮาสงวนนี่มีที่ยังมาเฮอเขื่อนยังไงเขื่อนยังมาเฮออะไรเชื่อมาเฮอเขื่อนยังมาเฮออันนานใช่ชองงายุคบ่เฮอนี่ตัว你都玩呀出自古惑啊老太阿爸我们要喝啊你们也不喝嘿哈你只嘿你啊你们也不喝难玩你喜欢啊三年不喝那出你啊我也不喝喝啊那你啊那出你那你不喝玩具热血感喜欢啊这样子都不告诉马斯不喝啊三年喝我不要是怕什么没有什么热血感你喝我突然也不喝是马铺啊是这样啊พอเจงไม่เคยนาทีเนี่ยควายยังไงนาวันยังไงโซย่าวงราชการเพื่อแน่แปดมั่งควายยังไงเมื่อคืนลีหมอบมุสติลีเปียงหัวงาอันนี้เพื่อนาชูนี้นายเพื่อสุติลีหนาวงาชอบเขาว่านี่ไม่เคยงานราชการมาปีใหม่อาทิตย์ตาจีนสมองเพื่อนทำเพื่อดูมีฮิลุฮิจักวัตถุพวกงานทำมาปีใหม่อาทิตย์เนี่ยสตาจีช่างงานเมืองสบายเมืองฮาริสบายริยาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาการที่มีวัตถุพวกกุญยิสุเตงยิสุที่เรียกแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะนี่มีก็พวกความยังไงที่ยิสุกุญยิความยังคือกูฮายิยังสังเกตุคนยังตัวอย่างชุดสุกุโคชิควงานอาจจะเป็นย่าแจ้งเตือนฝรั่งมาก็เมื่อมาคือเธอสากกังยูถึงกับเธอภาคเหนือนี่คือภาคตะวันออกงานที่คือจอภาคใต้ตะปวงอ่ะอาจจะเป็นก็ไม่ใช่เที่ยวพื้นที่คือละวอยมังงูเป็นไงก็สมมติมันจะคือภาคเหนือไม่ใช่คืออะไรหัวกาสุกาสุวงไงยูถึงกับเธอจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่ะอันนี้คือจังหวัดเชียงใหม่อาทิตย์เหอจังหวัดเชียงรายไงอาทิตย์เหอจังหวัดตราดไงอาทิตย์เหอจังหวัดกำแพงเพชรไงอาทิตย์เหอจังหวัดพิษณุโลกไงอาทิตย์เหอจังหวัดพิษณุบุรีไงที่ติดกางโง่เป็นเหอภาคตะวันออกเมืองไงเหอจังหวัดนครนายกไงอาทิตย์เหอจังหวัดจันทบุรีไงอาทิตย์จังหวัดตราดไงภาคใต้ตะปูงโง่เป็นเหอมาหินก้าวจอชกไงจังหวัดระนองจังหวัดพังงาไงอันนี้ว่าเฉพาะว่ามาเดียวพื้นที่ธรรมนัชชาสุบะเงาบางเกิดตัญญาฝาระสมอที่ยังวายามีเรื่องจากวัดปู่ว่าวิเคราะห์ดิติตาละงาญาฟิสบุกบางเกิดฟิสบุกยิปยังคือสำนักงานกรมประชาสัมพันธ์งามังวัชคือสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาวันที่ดีติดธนชงงามที่เดี๋ยวมังงูเป็นยังคือตัวทะเลไงทะเลดำมาบ้างไงอาทิตย์นี้คือตัวทะเลอ่าวไทยบ้างไงเออทั้งผมเป็นยังคือยี่ครึ่งทะเลเนี่ยคือหนีไม่ควันยังคือสามไม่ไงที่มีที่เราหาอยู่บ้างอ่ะอาจจะโม่บ้างอ่ะอาทิตย์ก็คือจุลิทิพย์บ้างไงกว่าดีเหมือนนะบ้างอ่ะมาคืออาทิตย์นี้จำบ้างอ่ะอาทิตย์นี้เราพันเดือบ้างคือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายบ้างเราลิสโซก็จังอ่ะที่นี่คือจังหวัดตากอาทิตย์นี้คือจังหวัดพิษณุโลกอ่ะอามสามารถเคยไหลพื้นที่จะเคยเมือฮาคือเลี้ยงอะไรบ้างเคยเมือฮาคือผลิตบ้างเคยบางพื้นที่จะเคยว่าจะเจอมางานที่ดูว่าอยู่บ้านขันยีสัสซื้อยาลามาดองงอนแล้วไปเชื่อกันแล้วพังงาทำไมถึงเลี้ยงกินอะไรถึงเลี้ยงเจนตัวละทำไมถึงชอบงบบ้างเคยว่าชอบเวทาว่าที่เวียนเป็นไงฟิบุ่นเป็นเคยยึดเขาคือมองอะไรว่าจอประเทศนี้ปาร์บัวไงทำไมเคยจะเคยไม่ใช่แมงงอเมือฮาเมือฮามันรีบมันควาคืออาจจะนอนอยู่ขันยีจะซื้อยาลามาเพื่ออาจจะเจอบ้างหลับบ้างยังเคยบ้างยังเฉยบ้างยังเคยยี่เหี้ยสมมุติอาจจะยังเคยหลับบ้างเคยผีเลี้ยบ้างไงความมันมืดบ้างยังเคยบ้างยังเคยละลี่เหี้ยความยังเคยหวานเหี้ยหวานสิ่งที่ตัวสิ่งไงพวกท่าฟิบูว่าพพหมูบ้างไงหลับบ้างว่าส่วนมันจะเกิดตาวางกันมาฟาร์สเซอร์หลับอยู่อาจจะมังงอบ้างหลับที่เลยตาบุยมังงออาจจะยังเคยหิมแบลลูบ้างไงผีอาจจะยังชงงานบ้างยังเคยยาเบกว่าเหี้ยนี่ปีละเฮ็ดน่ะบ่ใช่ชงงานมึงอ่ะแต่มันอย่างเฮามาติเล็กเกจิมาชงงานอะบ่อย่างเฮ
อาวุยเขาเขาดีติดตาดังอ่ะอันนี้เหรอโอเคอาวุใช้เหมือนว่าบางงานบางพื้นที่เหรอมึงหาเล็บบางอย่างเหรอมึงหาเครื่องเป็นเล็บบางเหรออันจะดิลิจมาดิลิกินงานไม่ยากดิลิจันทุลาบางงานบางที่เนี่ยจะมาฟัดชกงานอาทิตย์นี้ที่มาเที่ยงงอบางอย่างเหรองานบางเหรอก็ลาวาหัวช่วยอย่างเหรอคือดิลิปีมาประกาศงานดิลิจันตัวอย่างอ่ะอามสุริยากระทรวงแรงงานเหรอมาจันเตอร์ฟลายชกงานเอาแทบไม่ละโซงไม่ยังไงเอาแทบไม่โซงว่าตามมาที่ว่ายิ่งใหญ่ที่เลยมีควายจ้าโซงอ่ะโน่มีแต่มาพอควายร่างงูไม่ยังคือมาคือจู่กับกุญญ์กับเชฟบังอ่ะโน่โน่กับยามาคือบริษัทมาคือยี่ปองอ่ะอาศัยสังอ่ะมันก็เชื่อว่ายายี่โฮเตลสุขหลักสุขโฮเตลสุขยี่ในหน้ามาคือยังคือยี่ปองคือมีอ่ะเนาะในหน้าถึงกันจ้ะอาทิตย์แรกมาสัญญากับส่วนแรงงานสมัครเจนเต็มพลังงานมาสัตยาจอภาคอีสานทั้งปวงเจจอภาคใต้ทั้งปวงยังไงขึ้นยามอยากไปเชิญตัวยากลุ่มวิชาชีพมาคือว่าโซเอาแทบไม่ใช่เราโคแต่ยังคือมีความเป็นยังไงที่ยังโฆษณาเยอะมาย่ามีความรับมังโง่เป็นยังคือมาคือเอาแทบไม่ใช่เราเหนือพลังงานเอาแทบไม่ใช่ยังคือมีขึ้นยิ่งกว่าเป็นยังไงย่ามีความรับมังโง่เป็นยังคือยี่สวัสดิการเป็นยังไงอิตาโกอายตากูจาดูจาดูไปเหยาสุพิอาทิเลกว่าเชื่อบิญญาทิเลลาสมัยยาที่เหยาลาโชเหยาจำไก่ไปเชิงงานลาชุนยาเขาเปียกควายยาสวะนิสวะทะเลชนเนื้อเชิงงานอาทิบะเหงาอามาสมใจบะเหงาอามิจิชาทิเลสมัยลาบิญญาทิเลกว่ายาอิฟิบุยิเพวทิเลคือทิเลชายังอ่ะอะไรเป็นยากระสุนแรงงานโซกูนิวตัวสอยยุบะมันยาเหยามิชาชีไงหรือบริษัทยุปอริเชอาทิลียี่จ่าไม่ใช่งาอธิบายเหงาเฉพาะงามาสับเหอะขึ้นมาอธิบายโอ้แทบไม่รู้สึกงามาว่าตับเทวงาอธิลีมียี่ยามาที่จากจะสู้ข้อจะสู้งามาที่ยังสมงาปีความโนที่ก็มาฟังเสียงบ้างว่าโอ้ยากระทรวงแรงงานงาสู้มาสับเหอสู้แต่ละจังหวัดว่าไงยากสนักงานเป็นหนึ่งกว่ายี่สิบติดต่อสอบไทยนะงาว่าฟีดบุ๊กก็ยังถือออนไลน์ก็ยังติดต่อยังไม่คือขึ้นเนี่ยมีเชี่ยวกว่ามีความเสี่ยงอ่ะมีอันนี้ก็คือกลุ่มวิชาชีพมันก็ชื่อเฮย่าในหน้าถึงงานเฮย่าบริษัทญี่ปุ่นเช่นนี้คือกฎหมายและทีถูกแยกเป็นยังไงยากคือหนังสือรับรองจากราชการก็ยังออกได้มาเป็นยังไงวันที่สูงยิ่งมากมันงานก็คือพายีช่องก็คือไงวันละวันยี่เอกสารสูงแจ้งมาถึงอ่ออะไรไปให้ข้ามาจามเฮแต่บุญจริงอ่ะย่าเนี่ยคือย่าบริษัทเขาทำแทบไม่เคยจบอันที่เราเคยต่างประเทศเคยจบเป็นยังไงว่าที่นี่บอกว่าที่นี่ชุดหลังอ่ะบอกว่าสนใจยังงบประมาณนี้กว่าย่ายี่แล้วว่าสุดสุดแพ้ดียี่นี้แล้วกว่ายี่ยี่ลีสุขหลังอ่ะกว่านี้ด้วยเนี่ยคือรถไฟยี่จะมายี่จะลักกี่จะมามันก็จะยี่กว่ายี่สิบที่นี่ยี่จะมาเห็นตัวเชิงอ่ะอาทิตย์เป็นยังย่ากระทรวงแรงงานเป็นยังไงอามาสักคือย่ากลุ่มมิจฉาชีพลาสมาคัสเปอร์กระทรวงใช้ระบบเอไอมันก็จะบอกว่าอย่าเว็บไซต์ปอฉันยังเหรอว่าที่สุพรรณมาขึ้นยังสมุทรสงฆ์อุทมมันยังเคยย่ามีอยู่บ้างเดี๋ยวไทม์มันจะสุดเลยทีนี้ใช่ไหมไงไทม์มันจะยังเหรอมียุคะงอมียุคว่าเป็นยังไงประกาศยังไงย่าบับเสบลามังงอเป็นยังไงมาคือขึ้นมีมันยังคือยังสิมือควันยังเหรอเห็นมือซึปีความโนยีโอทีมันก็ใช่เหรอสุวรรณยุทธบันนุพมายุบยังเหรออาบับถึงว่าพัศมันยังเหรออะไรยังเหรอกูเหมือนว่าเนี่ยเฮียยี่ชาสมนิพิบหรืองะทำไมอยากเฮียที่เลยข้อสนับยี่ชิงะอาบะเฮียชิงะอาบะเฮียฟุบะอาเมียว่าเป็นเนี่ยเฮียโนสมัยยามังอ่ะมาจำเบื่อมาเฮียมาเฮียถ่ายเองะอาบะเฮียแต่กระจายเงะกูเนี่ยชิงะอาบะสบายยี่เพนแบงอ่ะฟิบุนแบเว็บไซต์แบเฮียยี่ปอคือมีงานมาเฮียเฮียกระทรวงแรงการทะเลเจนต์ฝรั่งงานเบื่อเฮียมาเฮียกว่าต่างประเทศมียี่พยีช่องบ้างไงอาวุธที่มีความจ้าสู้ไงอะไรก็สามารถว่าอามาแก้ไงบ้างไงอาวุธยี่ข้อมูลที่เรียกกุญย์ไปใช้งานมาแก้ที่จันทร์ตะวันหลังอ่ะอาทิตย์ไปยังช่องงานมาสักเหอนั่นแหละคือหมึกหวาที่ขวางกระนังอ่ะอาวุธเฉพาะถ้าวิทยุนั้นนะจ้าสู้ไงที่ทางวัวไหลสวัสดิ์สุดาคือข้อความงอไงมือสามงบัญญัติคือหลายพื้นที่ไงทางวายายี่ผิวเมืองยังคือไงอาวุธจิ้มหมายเบอร์บางพื้นที่ยังคือเหมือนฮันดิเลียงอ่ะอาเบอร์มาสัตว์เอาจิ้มหมายในตัวมันไม่เคยงามกว่าเคยในศึกษาดังงามหาคือลาลีฮัลลีฮัดังอ่ะอาวุธสบายจัดส่งบางงานว่าเกิดสบายงามฮัลลีบ้างเหรอโลชิสบางงานว่าแต่จำบอลจำมือเชิงอ่ะมาฮัลลีบ้างเหรอจักรวจุลเลียงอ่ะจักรวเนี่ยเชียจักรวติกาตัวเนี่ยเหรอจักรวมาข้ามจักรบ้างเหรอโลชิสเหรอเนี่ยตัดตัดเนี่ยเชื่อของงาน

0: Ati ni nga ti ma te she he nga a ti ma pi ma a ti sa ta chin she she nga a vo yi kor ma a ke pa a ke che mo ba nya he a ke ti li bia ga bu nga a vo ku de ku mi ku nya she nga yi kor ma nga a ti ba nya ma he ya ka su wan a sa na su nga ti nya su a krom ko kun lo nga ti na ta bu ko shi su啊, 要的马的里, 啊, 真的不能啊, 怎么样和吃子, 啊, 我一锅的他们大街, 啊, 一锅会发现啊, 啊, 可不全部, 不能和, 啊,里别个嘛啊, 啊,里别个, 啊,里别个, 啊,里别个嘛和吃子, 一锅,怎么困难嘛, 一散, 啊, 散,你可得他们大心啊, 啊,不和我, 啊, 吃面食了嘛和, 啊我过的过面和安德拉也忙啊那普拉嘛啊我的里给了嘛啊米亚是啊米亚子那么和车子的那样啊也我听忙哦没人啊比划我一个他们的嘛呗啊他念过啊一个非法的嘛啊其实呢我不想和啊我你忙啊我你忙和我也没人嘛和客的里
1: 没有和不行啊他俺那也是俺在我家的嘛啊我一个嘛去的呗你妈的妈我们家啊我一时的嘛做啊我你妈妈今天的再也没和你一时和啊啊爹的跟人家和不过的也是俺不和我一个嘛去的嘛和啊我一时嘛做啊我你妈和那今天的再也没和啊的的你来不行啊怎么和你妈妈啊三妈的妈我们家和 ว่าบ่บ่ฮอความดันไงอ่ะบ่กูเดี๋ยวกูมีความดันมาคือเคยเอาสิไงอ่ะขึ้นยาละสิไงเป็นความรู้อยู่กูแต่มาชื่อสารบ้างความดันคือยังไงลีมาที่มาโง่ไม่อยากคืออ่ะบ่ถ้าบ่เส้นเลือดไงอ่ะที่นี่คืออ่ะเส้นเลือดว่าความดันแบบอ่ะที่นี่คือว่าบ่เส้นเลือดคนนี้ยิ่งไขมันมาคือที่อ่ะเพิ่มเคยเอาไปสิไงที่มาคือขึ้นยาตะไรยังอ่ะ ว่ามาที่มั่งโอ้เป็นยังคืออาวุกับพ่อคุณเนี่ยว่าก็ยีนับปาที่ลีกเลยใช่ไงอะไรแบบนี้นับปาก็เลยแบบว่ากับพ่อมาคืออาศัยยังไงทำไมเขาอยากไปขวานอยู่กูชีสอะไรแบบนี้อ่ะโซมาที่มั่งโอ้เป็นยังคืออาวุกูดูกูมีอันเป็นไงอาวุกินับปาลิชิติสภาพจงไม่เหงาอินับปาละมาคือขั้นเลยมาคืออย่างคืออาเมื่อจากกิเลสใช่ไงขั้นเลยฟ้าไปใช่ไงไปขวานอยู่กูทำไมคืออาอยู่กู จะสู้ชีสุงะอาวุชีสามีสักพักอาวุกูดูกูมีพักนู้อาถ้าเครื่องไปอาชาลิชิติสักพักเลยบ้างอาวุยเนปามะคืออาขั้นเลี้ยฟ้าไปเช่นงะชิมาที่มั่งโง่เป็นยังไงอายุกูร์มะคืออาวุกูดูกูมีวัยโรมาเลนอาเมลินามะคือที่เลี้ยผิวด้านมะคือที่เลี้ยกินามะคืออิมิโอกาโตเช่นงะชอบงะมะคืออาละมงะนานาบะคือนางเอ๋ง ตอนนั้นก็คือตัวช่องไงมันคืออาขึ้นยันตะไรยังไงเฮ้ยมาที่มั่งโง่เป็นยังไงงะอาวุยกูยิ่งมันคือชีสละโง่เป็นยังไงกว่าบ่อาวุเชื่อมันคือยัดตุ้งคู่มันไงยิ่งสารมันกว่าพิฆาตว่าจะเมื่อกดดึงยึดเทพจงโง่เป็นยังคือจันเนื้อเฮียอันตรายที่ลิกินนะบุรุงะกูมาที่มั่งโง่เป็นยังไงพิฆาตอาวุจันเนื้อกว่าอาบักคนเนี้ยพระจางโง่เป็นยังไง ที่มันยังคือมีโอกาสไงกว่าอันตรายยังไงอาจจะเนี่ยกว่าอาบัสมันจะมันไงยี่ตัวยี่มุกฟูคนยังไงอามาคือจะมันไงเดี๋ยวอามายุสบังไงพี่ควานโนอาบักคนเนี่ยมันจะบังไงเอาไว้ยึดกุยมีเชื่อมันก็จะเชื่อไงอามินหนังไงพามันหนังว่าคือยึดวิ่งมันคือว่าจะเนี่ยว่าพี่พอนุ่นบังไงยึดกุยเดี๋ยวคือ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
5: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
6: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถึงเป็นหลักการสำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์การบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งสุดท้ายมีมติปรับลดงบกว่า 11,000 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
7: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบริหารการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายน2569ทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายทางนี้อาจจะมีการหารือร่วมกับวิฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมชวิสาประทุมมารายงาน
5: กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขยายผลคดีเรียกรับสินบนสอบท้องถิ่นพบผู้เสียหายกว่า40ราย
8: ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ขยายผลคดีจับกลุ่มนายประวิตรอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและนางนวพรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกลางเรียกรับเงินวิ่งเต้นต่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเมืองต้นบุคคลดังกล่าวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นเงินสดคนละ200,000 บาทประกันตัวในชั้นสอบสวน ทั้งนี้แนวทางการสืบสวนพบว่ามีการเดินสายหาผู้สมัครสอบและเรียกรับเงินโดยมีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40รายและบางรายถูกปฏิเสธคืนเงินอ้างอยู่ระหว่างสรรหาตำแหน่งว่างทดแทนอีกทั้งยังพบเบาะแสเครือข่ายขยายผลไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีตำรวจจึงเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรและขยายผลผู้เกี่ยวข้องหลังพบข้อมูลอาจเชื่อมโยงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2รายและอธิบดีคนปัจจุบันอีก1รายโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้บูดาจ้า
4: โอ้บูโชเปอร์
3: เมอร์ซุงคา
5: ปอกว่า
3: เนาะจง
6: โอดูธรรมา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได
7: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
8: 365
9: นับอะไรคะคุณ
8: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
9: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
8: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
10: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแหมในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับสำหรับประเภท1ครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยจากน้ำท่วมทั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3กรณีซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายหากใครสงสัยเรื่องของประกันภัยอย่าลืมติดต่อที่สายด่วนคปภ.1186ครับ
4: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
12: ังหัวชื่อลัว
13: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
14: ดื้อหยอกผักแก้หลอซะตึผัดโดผัดชิหลอซะบา
15: ที่วิจวิออกคอล
16: อาเชื่อที่เลี้ยเลี้ยงโง่
11: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
17: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
18: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
17: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
12: ทุกบ่ายวันศุกร์ครับผมกับรายการคุยสบายยามบ่ายกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ผมครับผมบอมอิสระพงษ์เพลิดเพลินนะครับจากกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพก็รับหน้าที่เป็นดีเจในวันนี้นะครับก็วันนี้ดีเจนานเนาะไปภารกิจนะครับผมก็มาทำหน้าที่แทนครับผมวันนี้นะครับเราก็มาพูดคุยกันในสาระเรื่องของสุขภาพกันเหมือนเช่นเคยนะครับผมในช่วงทุกบ่ายวันศุกร์เช่นนี้นะครับบ่ายสามจนถึงบ่ายสามจนถึงก่อน14นาฬิกาไอ้ก่อน16นาฬิกาสิเนาะก่อน4โมงเย็นนะครับผมสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวเรานิดนึงนะครับผมเนื่องจากเป็นช่วงที่ฤดูฝนนะครับก็จะมีหลายๆพื้นที่เนาะที่มีกับพายุเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำขังนะครับผมหรือว่าน้ำที่ตามจุดต่างๆที่มันขังแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีในประเด็นของบางพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะครับแม้ว่าจะเกิดน้ำท่วมเนี่ยผ่านพ้นไปละอย่างของจังหวัดน่านเนี่ยแม้ว่าน้ำท่วมจะผ่านพ้นไปแล้วก็อยู่ในระยะฟื้นฟูนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเนาะทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างโคลนออกจากบ้านหรือว่าการทำต่างๆให้กลับมาสะอาดแล้วก็ที่อยู่ของเรานะกลับมาได้อยู่เหมือนเดิมก็จำเป็นจะต้องมีการล้างบ้านพอล้างบ้านปุ๊บก็ต้องมีโคลนพอมีโคลนแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงนะครับที่จะเกิดโรคนึงตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย่ำน้ำเนาะลุยโคลนย่ำน้ำต่างๆรวมไปถึงการทำความสะอาดบ้านเนี่ยแล้วก็เป็นโรคที่ไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะครับเป็นโรคไข้ฉี่หนูนั่นเองวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันก็มีแขกรับเชิญครับหนึ่งท่านเนาะหน้าตาอาจจะคุ้นเคยกันสักเล็กน้อยเพราะว่าคราวที่แล้วก็มาในประเด็นนี้เช่นเดียวกันยินดีต้อนรับนะครับน้องปิ่นนะครับผมน้องปิ่นอัศรานะครับผม
19: สวัสดีค่ะพี่บอมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่รับฟังผ่านทางวิทยุนะคะทาง FM 93.25 MHz หรือว่าทาง Facebook Live ทุกท่านค่ะค่ะสำหรับวันนี้มาจากกลุ่มโรคติดต่อเนาะจะมาคุยในเรื่องของประเด็นโรคของไข้ฉี่หนูอย่างที่พี่บอมพูดไปเมื่อสักครู่นึงค่ะ
12: ครับผมน้องปิ่นครับไข้ฉี่หนูเนี่ยพอบอกว่าไข้ฉี่หนูปุ๊บจำเป็นเลยหรือเปล่าครับที่ไข้ฉี่หนูเนี่ยจะต้องมากับหนูเพียงอย่างเดียวครับน้องปิ่นทำไมเราถึงเรียกว่าเป็นไข้ฉี่หนูหนูเนี่ยเป็นตัวการตัวเดียวเลยหรือเปล่าครับน้องปิ่น
19: อ๋อค่ะสำหรับไข้ฉี่หนูจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมาจากฉี่หนูอย่างเดียวนะคะเป็นฉี่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเลยนะคะอย่างเช่นควายหรือว่าน้องวัวหรือว่าน้องหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มาจากส่วนตรงนี้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าหนูเนี่ยเขากระจายตัวอยู่หลายๆแห่งในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นอาจจะเป็นไร่นาที่เขามาเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ของพืชเนี่ยค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตลาดสดอันนี้ก็จะพบหนูได้ค่อนข้างเยอะหรือว่าจะเป็นบ้านเรือนของเราหนูบ้านเพราะฉะนั้นโรคส่วนใหญ่ที่เป็นโรคเนี้ยค่ะไข้ฉี่หนูก็มาจากหนูเป็นหลักเพราะน้องหนูกระจายอยู่ทุกที่ใช่ก็เลยเป็นเขาเรียกว่าก็เลยเป็นสาเหตุหลักแล้วกันค่ะสาเหตุส่วนใหญ่มาจากฉี่หนูใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนตรงเนี้ยมันเกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียค่ะที่อาศัยอยู่ในไตหนูหรือว่าไตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเมื่อเขาขับออกมาทางปัสสาวะเนี่ยค่ะแล้วคนเราไปสัมผัสแบคทีเรียตัวนี้ทางฉี่หนูขึ้นทำให้เกิดโรคในคนได้ค่ะ
12: ครับผมก็แสดงว่านอกจากหนูแล้วก็ยังมีสัตว์อย่างอื่นอีกด้วยเนาะอย่างที่น้องปิ่นบอกเมื่อสักครู่แสดงว่ามี พอบอกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปุ๊บผมนึกถึงพวกวัวเวลามีคนเลี้ยงวัวเขาเอาวัวไปเลี้ยงไว้ในนาก็แสดงว่ามีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าวัวเขาฉี
19: ่
12: มันไปในนารวมไปถึงสุกรด้วยหรือว่าหมู
19: ใช่ค่ะ
12: แล้วแสดงว่าตามคอกสัตว์หรือว่าตามคนที่เขาเลี้ยงสุกรตรงนี้ก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันที่จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้ฉี่หนูด้วย
19: ใช่ค่ะ
12: ใช่ครับผม
19: ใช่ค่ะ
12: แล้วถ้าหากว่าเชื้อมันมากับปัสสาวะแบบนี้แสดงว่ามันก็ต้องเข้าสู่ร่างกายของเราสิเนาะ
19: ใช่ค่ะ
12: พอปัสสาวะปุ๊บไม่มีใครไปรับประทานปัสสาวะสัตว์อยู่แล้วแสดงว่ามันต้องเข้าทางช่องทางเข้าสู่ร่างกายของเราต้องเป็นช่องทางผิวหนัง
19: ค่ะใช่ครับ
12: มันจะเข้าทางร่างกายของเราได้วิธีไหนบ้างครับ
19: จริงๆส่วนหนึ่งก็ทางผิวหนังอย่างที่พี่บอมบอกเมื่อกี้ก็คือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งละกันจริงๆแล้วหลักๆ ก็จะมีประมาณ3ทางค่ะอย่างแรกคือผิวหนังอย่างที่แจ้งก็คือเราอาจจะเกิดบาดแผลโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าส่วนเท้าหรือว่าส่วนที่เราต้องย่ำโคนมันคืออยู่ปลายอวัยวะแล้วเนี้ยค่ะแล้วเมื่อเกิดบาดแผลปุ๊บเราจะรู้ตัวหรือรู้สึกช้าลงแล้วเมื่อเราไปสัมผัสกับโคลนหรือว่าน้ำขังหรือว่าน้ำท่วมอะไรเงี้ยค่ะที่ปนเปื้อนกับปัสสาวะทั้งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเข้ามาทางร่างกายส่วนนั้นได้นะคะแล้วก็ส่วนที่สองคือในกรณีที่เราไม่มีแผลเลยแต่เราสัมผัสน้ำหรือว่าอยู่ในโคลนเป็นระยะเวลานานทำให้ผิวหนังเรามีการเปื่อยยุ่ยเงี้ยค่ะก็อาจจะเข้ามาทางส่วนนั้นได้นะคะแล้วก็ส่วนที่สามคือจากการรับประทานอาหารหรือว่าทางปากหรือว่าทางตาค่ะน้ำกระเด็นเข้าตาหรือกระเด็นเข้าปากหรือว่าเรารับประทานอาหารที่ปนเปื้อนกับฉี่น้องหนูค่ะหรือว่าเป็นอาหารที่เราไม่มีการเหมือนกับปิดป้องกันมีฝาชีครอบหรือว่าเป็นน้ำที่เปิดโดยที่ไม่มีอะไรปิดป้องกันไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นสาเหตุตรงนั้นได้ค
12: ่
19: ะ
12: ก็เมื่อกี้น้องปิ่นบอกว่ามี3ทางด้วยกันเนาะ
19: ใช่ค่ะ
12: บาดแผลแล้วก็ผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำนาน
19: ค่ะ
12: แล้วก็อีกทางก็คือการปนเปื้อน
19: ค่ะ
12: ปนเปื้อนหรือว่าการปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำกับอันนี้ก็คือกระเด็นเข้ามาทางตา
19: ใช่ๆค
12: ่
19: ะ
12: ก็ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องป้องกันทางโอกาสที่มันจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นกับพวกเรา
19: ค่ะอ
12: ย่างถ้าหากว่าอันนี้ก็คือในพื้นที่ที่ปกติทั่วไปหลังฝนตกหลังอะไรอย่างนี้เนา
19: ะ
12: แต่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ที่หากว่าสมมติเป็นพื้นที่จังหวัดที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมไปแล้วเนาะลองด้วยตัวอย่างของเชียงใหม่ปีที่แล้วก็ได้ปีก่อนๆนู้นก็ได้ที่น้ำท่วมแล้วเราก็ทำการล้างบ้านกันอย่างเงี้ยครับล้างบ้านเลยเสร็จปุ๊บแสดงว่าหลังน้ำลดหรือว่าการล้างโคลนหลังฝนตกแบบแต่น้ำไม่ท่วมก็แสดงว่าก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์พวกนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
19: ใช่ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วเสี่ยงทั้งคู่เลยทั้งในกรณีที่ฝนตกหนักและมีน้ำขังแล้วก็ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมหรือมีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างที่เราเกิดน้ำท่วมเชียงใหม่เมื่อปีก่อนๆมาก่อนก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเสี่ยงค่อนข้างสูงพอสมควรค่ะเพราะว่าเกิดน้ำท่วมขังเสร็จปุ๊บฉี่หรือว่าปัสสาวะหนูหรือว่าเสี่ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยค่ะก็จะกระจายไปตามท้องน้ำเลยนะคะและเรามีโอกาสที่จะต้องสัมผัสน้ำตรงส่วนนั้นด้วยเนาะไม่มีใครที่แบบเราจะแห้งอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการเปียกน้ำบ้างเป็นบางครั้งหรือว่าอาจจะมีโอกาสเป็นแผลได้ง่ายค่ะจากเศษแก้วเศษไม้หรือว่าเศษหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ส่วนนี้เราไม่ได้ระมัดระวังตัวเพราะว่ามีปริมาณน้ำที่ท่วมทำให้เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้แล้วก็บวกกับกระจายเชื้อกระจายอยู่ในน้ำในปริมาณที่กว้างขวางละแล้วเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสัมผัสน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเสี่ยงสูงอันนี้ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมนะคะและอีกกรณีหนึ่งก็คือที่น้ำไม่ท่วมนะหรือว่าปกติที่ฝนตกหนักแล้วเราต้องล้างบ้านหรือว่าเราต้องเผลอไปเหยียบน้ำขังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเสี่ยงเหมือนกันหรือแม้กระทั่งในตลาดสดหลายคนอาจจะไม่ได้แบบคำนึงถึงในส่วนนี้ตลาดสดก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นแหล่งของน้องหนูเลยทีเดียวเพราะว่ามีเศษอาหารหรือว่ามีอาหารให้เขาไปหากินทำให้เขารวมตัวอยู่ที่นั่นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วตลาดสดก็อาจจะมีน้ำขังบ้างในบางพื้นที่เนาะแล้วเราไปเหยียบเราอาจจะไม่ได้คิดถึงในส่วนนี้อะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะสัมผัสโดยบังเอิญทำให้เกิดโรคตรงนี้ได้แต่ความเสี่ยงอาจจะไม่สูงเท่าบริเวณที่มีน้ำท่วม น้ำท่วมหรือว่าประสบภัยน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค
12: ่
19: ะ
12: ก็แสดงว่าไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือน้ำไม่ท่วมแต่ถ้าเกิดมีน้ำขังหรือมีโคลนหรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดแผลแล้วไปโดนโคลนโดนน้ำที่ไม่สะอาดก็มีโอกาสเกิดโรคไข้ฉี่หนูด้วยกันทั้งหมดเลยท
19: ี
12: นี้ขอถามน้องปิ่นต่อเลยนะครับว่าถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยเกิดไปลุยน้ำย่ำโคลนขึ้นมาแล้วเกิดมีแผลแล้วสมมติว่าเกิดได้รับเชื้อที่ทำให้เกิดโรคไข้หูดับขึ้นมาเนี่ยม
19: ัน
12: จะเกิดแสดงอาการหลังจากรับเชื้อประมาณกี่วันครับน้องปิ่น
19: เฉลี่ยประมาณ1-2 สัปดาห์ประมาณ 7-14 วัน
12: 7-14 วัน
19: ค่ะ
12: ก็แสดงว่าถ้าหากว่าภายใน 7-14 วันหลังจากที่มีประวัติลุยน้ำย่ำโคลนมาเนาะแล้วมีอาการดังต่อไปนี้ที่น้องปิ่นจะเล่ากำลังจะเล่าให้ฟังแสดงว่ามีโอกาสสูงมากเนาะที่จะเกิดเป็นไข้ฉี่หนูมีอาการยังไงบ้างครับน้องปิ่น
19: ใช่ค่ะอาการเริ่มแรกเลยคือไข้สูงมาก่อนเลยไข้สูงมาก่อนแล้วก็อันนี้คือจริงๆแล้วเป็นอาการนำแล้วเราอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้แบบสะกิดใจตัวเองว่าเฮ้ยไข้สูงอาจจะมาจากสาเหตุเราตากฝนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราย้อนกลับไปว่าประมาณ 7-14 วันเรามีเหมือนกับเราได้หยับย่ำโคลนหรือว่าลุยน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีไข้สูงในช่วงเวลานี้ให้สังเกตเลยว่าอาจจะนะคะอาจจะเป็นโรคไข้ฉี่หนูและไปพบแพทย์โดยทันทีแต่เมื่อถ้าเกิดสมมติว่าเราละเลยไปว่าโอเคเป็นไข้ธรรมดาปกติไม่ได้เป็นอะไรอาจจะมีอาการของปวดน่องปวดน่องปวดบริเวณหลังใกล้ๆแถวๆสะโพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทุบหลังแล้วมีรู้สึกเจ็บแป๊บขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะตาเหลืองตัวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วมกับมีไข้ร่วมด้วยอันนั้นก็ถือว่าเป็นอาการเบื้องต้นของโรคไข้ฉี่หนูค่ะ
12: ก็คือมีไข้นะครับผมมีไข้ปวดกล้ามเนื้อเนาะปวดกล้ามเนื้อน่องปวดกล้ามเนื้อโคนขาหรือหลัง
19: ใช่ค่ะ
12: ปวดจนชนิดที่แบบว่าเดินลำบาก
19: ใช่เดินลำบาก
12: ปวดจนเดินลำบากแล้วก็มีอาการตาเหลือง
19: ค่ะตาเหลือง
12: เนาะเป็นอาการนึงที่ลักษณะเด่นของโรคนี้ถ้าหากว่ามีอาการทั้งหมดเนี้ยร่วมกันกับเคยมีประวัติการไปลุยน้ำย่ำโคลนมาก่อนนะครับผมให้รีบไปพบแพทย
19: ์
12: เนาะเพราะว่ามีแนวโน้มสูงมากที่จะเกิดเป็นโรคไข้ฉี่หนู
19: ใช่ค่ะ
12: สามารถซื้อยากินเองได้ไหมครับโรคนี
19: ้
12: เกิดไม่อยากไปพบแพทย์แล้วอยากขอแค่แบบเอ้ยร้านขายยาใกล้ๆบ้านขอไปซื้อยากินเอง
19: ในส่วนยาส่วนนี้คือไม่มีค่ะแต่ไม่แนะนำให้ซื้อเองดีกว่าให้ไปพบแพทย์ดีกว่าถึงแม้ว่าเราไปพบแพทย์แล้วอาจจะหมออาจจะวินิจฉัยว่าอ่ะอาจจะไม่ใช่โรคไข้ฉี่หนูแต่เราก็ยังถือว่าได้ค้นพบโรคอื่นไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองค่ะแต่ถ้าเกิดสัวไข้สูงหรือปวดหัวรุนแรงมากๆต้องการบรรเทาก็อาจจะเป็นแค่ยาพาราเซตามอลทั่วไปหลังจากนั้นก็ไปหาหมอ
12: ครับรีบไปหาหมอดีที่สุดเพราะว่าโรคนี้ถ้าถึงมือแพทย์แล้วโอกาสหาย 100% แล้วก็เป็นโรคที่รักษาได้นะครับผมแล
19: ้
12: วก็เพียงแต่ว่าเราต้องรีบไปพบแพทย์ให้ไวที่สุดแล้วก็แจ้งประวัติอย่างที่ได้บอกเอาไว้แล้วก็โอกาสหายเนี่ยสูงมากรักษาหายได้ 100% เลยทีเดียวนะครับผมก็ขอพักเบรกสักครู่นึงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อถึงเรื่องการป้องกันตัวเนาะว่าถ้าเกิดไม่อยากเป็นโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยจะทำยังไงนะครับผมพบกันอีกทีนะครับช่วงหน้านะครับผม

หน้าฝนนี้ระวังอันตรายจากโรคไข้ฉี่หนูกรมควบคุมโรคชวนทุกบ้านร่วมมือกันกำจัดหนูและตัดช่องทางแพร่เชื้อด้วย4วิธีง่ายๆครับขยะและน้ำทิ้งต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะไม่ทิ้งเรี่ยราด 2. เก็บอาหารและวัตถุดิบในภาชนะที่ปิดสนิทมิดชิด 3. ดูแลความสะอาดรอบบ้านตัดหญ้าให้สั้นไม่ให้เป็นที่ซ่อนตัวของหนูและ 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูโดยตรงหากจำเป็นต้องจับควรประสานงานหรือสวมถุงมือและล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งป้องกันตัวเราและคนที่คุณรักให้ปลอดภัยจากโรคไข้ฉี่หนู

0: น้ำลดสักทีลุยล้างบ้านล้างโคลนกันพวกเรา
1: เดี๋ยวเดียวป้าสมศรีล้างบ้านหลังน้ำลดแบบนั้นไม่ได้นะระวังโรคฉี่หนูมันปนมากับดินโคลนขืนเดินเท้าเปล่าเชื้อโรคชัยเท่าผิวหนังอันตรายถึงชีวิตเลยนะป้า
0: เอ้าเราต้องทำยังไงล่ะผู้ใหญ
1: ่หลังน้ำลดรู้จักความเสี่ยงเลี่ยงการติดเชื้อด้วย4ขั้นตอนปลอดภัย1สวมอุปกรณ์ป้องกันใส่รองเท้าบูทและถุงมือยางทุกครั้ง2ปิดบาดแผลให้มิดชิดใช้พลาสเตอร์กันน้ำป้องกันเชื้อโรค3ชำระล้างร่างกายทันทีอาบน้ำล้างมือล้างเท้าให้สะอาดหลังเสร็จงานและ4กินอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดปิดฝาภาชนะมิดชิดป้องกันหนูมาฉี่ใส่สังเกตอาการเตือนหากพบมีไข้สูงปวดศีรษะตาแดงหรือปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่องอย่ารอกระทั่งอาการรุนแรงรีบไปพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ครับผมกลับเข้ามาสู่อีกช่วงนึงของรายการนะครับก็ช่วงที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการติดเนาะการติดโรคว่าไข้ฉี่หนูเนี่ยติดต่อมาทางไหนบ้างนะครับผมอาการเป็นยังไงนะครับผมมาชวดมาต่อในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมาที่ในเรื่องของการป้องกันตนเองนะครับผมจะป้องกันตนเองได้อย่างไรนะครับผมที่จะไม่ให้เป็นโรคไข้ฉี่หนูนะครับผมต้องมาถามกูรูของเรานะครับน้องปิ่นในครั้งนี้ก็คือน้องปิ่นครับถ้าหากว่าจะป้องกันไม่ให้เป็นโรคฉี่หนูเนี่ยเราจะทําได้ยังไงครับน้องปิ่น
3: อันดับแรกเลยก็คือเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเนาะในกรณีที่เรารีน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนของร่างกายที่สัมผัสน้ำหรือน้ำขังหรือว่าโคลนเยอะที่สุดก็คือเท้าลงไปหรือแข้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยก็คือเราควรจะสวมรองเท้าบูทยาวค่ะทุกครั้งที่ต้องลุยน้ำหรือว่าลุยโคลนค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่านะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสทำให้เราสัมผัสเชื้อได้แบบ 100% โดยที่ไม่มีอะไรป้องกันเลยแต่ถ้าเกิดเราสวมถุงรองเท้าบูทยาวเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่ากันได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าสังเกตว่ามันก็จะมีแอบซึมนะคะเนาะแอบซึมมาตามแบบข้อต่อของรองเท้าอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของที่2ค่ะเมื่อเรามีแผลบริเวณเท้าหรือบริเวณแบบขาอะไรเงี้ยค่ะให้เราเลี่ยงการลงน้ำหรือว่าลุยโคลนแต่ถ้าในกรณีที่ว่าเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี้ยค่ะเราควรจะหาพลาสเตอร์เพื่อแปะแผลให้มิดชิดแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันโดนน้ำให้มากที่สุดเนี้ยค่ะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็หาพลาสเตอร์แปะหน่อยละกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนที่3ถ้าเกิดเราขึ้นมาจากน้ำแล้วให้หาบริเวณที่น้ำสะอาดแล้วก็ฟอกสบู่ในบริเวณที่เราสัมผัสกับน้ำหรือว่าลุยโคลนหรือว่าน้ำขังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายคือการเก็บขยะให้มิดชิดอย่างที่เราบอกไปข้างต้นของรายการค่ะพี่บอมคือส่วนใหญ่เกิดจากหนูเนาะปัสสาวะหนูและหนูเขาอยู่ทุกที่อยู่ละอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องอยู่ในส่วนของแหล่งอาหารของเขาอย่างเช่นขยะหรือว่าบริเวณที่เราทิ้งเศษอาหารค่ะถ้าเราตัดต้นตอตรงที่ว่ากำจัดแหล่งของเขาไปแหล่งอาหารของเขาไปก็จะทำให้หนูเขาไม่อยู่ตรงนั้นเยอะละอาจจะไปแพร่กระจายที่อื่นหรือว่ามีการแพร่กระจายที่น้อยลงไปค่ะ
2: ครับผมก็อย่างที่น้องปิ่นบอกเนาะอย่างแรกก็คือ
3: ค่ะสวมรองเท้า
2: สวมรองเท้าก็คือใส่เกราะ ให้เท้าเนาะใส่เกราะให้เท้าอย่างที่สองปิดแผลให้มิดชิด
3: ค่ะปิดแผลให้มิดชิด
2: ใส่เกราะให้เท้าปิดแผลให้มิดชิด
3: ค่ะ
2: แล้วก็ขึ้นจากน้ำปุ๊บให้รีบล้างตัวเนาะ
3: ค่ะ
2: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใส่เกราะให้เท้าปิดแผลให้มิดชิดแล้วก็รีบล้างตัวสุดท้ายเก็บขยะให้สะอาดไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรคหรือว่าพวกหนูนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าหากว่าเป็นในพื้นที่ประสบภัยแล้วครับมีอย่างอื่นเพิ่มเติมบ้างไหมครับต้องปิ่น
3: นอกจาก4ข้อเมื่อสักครู่แล้วก็อยากจะเพิ่มในส่วนของการรับประทานอาหารที่อยู่ในภาชนะปิดมิดชิดค่ะ
2: อันนี้สำคัญ
3: ใช่รวมไปถึงดื่มน้ำที่สะอาดหรือว่าบรรจุในขวดที่ปิดสนิทมิดชิดด้วยจริงๆแล้วในกรณีที่ถ้าเกิดประสบภัยน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะนอกจากป้องกันโรคเรื่องโรคฉี่หนูไปแล้วการรับประทานอาหารพวกนี้ก็ป้องกันเรื่องโรคของท้องร่วงได้ด้วยเนาะเพราะว่าอาจจะมาคู่กันโรคฉี่หนูกับโรคท้องร่วงที่มากับการรับประทานอาหารอะไรค่ะในกรณีที่เกิดภัยพิบัตินะคะหรือว่าอาจจะถ้าเกิดเราหาแหล่งน้ำไม่ได้จริงๆก็อาจจะเป็นน้ำต้มสุกน้ำต้มสุกก็ได้ค่ะ
2: แล้วถ้าหากว่าสมมุติว่าเรามีประวัติลุยน้ำย่ำโคลนมาแล้วเรารู้สึกกลัวที่จะเป็นโรคไข้ฉี่หนูอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดมียาหรือว่าแบบสามารถหาซื้อยาได้อย่างเงี้ยเรากินกันไว้ก่อนดีไหมครับน้องปิ่น
3: โอ้จริงๆแล้วไม่แนะนำให้รับประทานเองไม่ให้แนะนำให้ซื้อยาทานเองเลยดีกว่าค่ะเพราะว่ายาป้องกันโรคฉี่หนูหรือว่ายารักษาโรคฉี่หนูเป็นยาเฉพาะของทางการแพทย์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการรับประทานยาหรือว่าปริมาณการรับประทานยาก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หากรู้สึกว่าท่านมีความเสี่ยงสูงหรือรู้สึกว่าฉันเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้ฉี่หนูอะไรค่ะแนะนำให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทางรพ.สต.หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ
2: ครับผมทีนี้มาก็พอจะรู้วิธีการป้องกันเอาไว้ละทีนี้เนี่ยก็ยังมีพอด้วยความที่โรคไข้ฉี่หนูเนี่ยไม่ใช่โรคใหม่เนา
3: ะ
2: เป็นโรคที่อยู่กับเรามานานพอสมควรเช่นเดียวกันแต่ว่าก็เกิดขึ้นตามฤดูเนาะมาช่วงเยอะมากในช่วงทันมาดูฝนทีนี้เนี่ยก็มีความเชื่อบางอย่างเนาะเราเคยไปทำเหมือนกับแบบสำรวจมาก็มีความเชื่อบางอย่างอยากจะมาถามน้องปิ่นนะครับผู้เชี่ยวชาญของเราว่าเขาบอกว่าโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยเป็นโรคของคนต่างจังหวัดเป็นโรคของคนที่แบบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคนในเมืองไม่มีทางเป็นหรอกน้องปิ่นคิดว่ายังไงครับโรคนี้ใช่ไหมจากความเชื่อนี
3: ้จริงๆแล้วคนเมืองหรือว่าคนในชุมชนเมืองอย่างเราก็เป็นได้เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วที่คนทั่วไปอาจจะคิดว่าคนต่างจังหวัดหรืออาชีพโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรมีโอกาสที่จะเป็นโรคไข้ฉี่หนูค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็ถือว่าใช่ถูกต้องในส่วนนึงแต่คนเมืองไม่เป็นไม่มีทางเป็นเด็ดขาดอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะว่าคนเมืองก็เป็นได้ค่ะอาจจะเสี่ยงจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่การย่ำโคลนเนาะอาจจะเป็นน้ำขังท่อระบายน้ำไม่ทันแล้วเกิดน้ำขังหรือว่าจะเป็นในส่วนของตลาดสดที่พูดไปเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการเนี่ยค่ะเราอาจจะไม่ได้แบบพิจารณาหรือว่าเราไม่อาจจะไม่ทันได้คิดว่าเอ้ยตรงนี้เราไปสัมผัสอาจจะเป็นแค่น้ำขังปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วสัตว์นำโรคฉี่หนูเนี่ยค่ะก็เขาอยู่ในทุกที่เนาะเขาอยู่ทุกที่แล้วเขาก็มีการปัสสาวะแบบทุกที่อยู่ละตามที่เขาอยู่อาศัยแล้วก็ส่วนนั้นเราอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้แบบสะกิดใจละกันว่าเรามันคือความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องได้สัมผัสตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ว่าโรคฉี่หนูเป็นโรคของคนต่างจังหวัดคนเมืองไม่มีทางเป็นอันนี้ไม่ใช่ค่ะคนเมืองกับคนต่างจังหวัดหรือโดยเฉพาะทุกโรคละกันถือว่าเป็นทุกโรคทุกคนสามารถติดเป็นโรคฉี่หนูได้ใช่ค่ะ
2: นอกอีกประเด็นนึงก็คือเวลาคนที่อยู่ในเมืองเข้าไปเที่ยว
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเนาะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: อันนี้ก็มีความก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อาจจะแบบว่าพึงระวังแล้วก็พึงสังเกตต้องป้องกันตนเองเอาไว
3: ้ใช่ใช่ค่ะ
2: ยิ่งไปเดินป่าบางทีลุยโคลนอะไรอย่างเงี้ยครับไปอาบป่า
3: เนาะ
2: ไปอาบป่าบางทีไปเจอฝนอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็อาจจะได้รับโดยไม่รู้ตัวอาจจะเผลอโดนกิ่งไม้เกี่ยวแล้วโดนน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปพอดี
3: ใช่
2: อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าหากว่าเราไม่มีอีกความเชื่อหนึ่งเขาบอกว่าเคยเห็นไหมครับที่บอกว่าเอาถุงพลาสติกคุมศีรษะคราวนี้เราเปลี่ยนใหม่ละเราไม่อยากให้อันนั้นเรากลัวหัวเปียกแต่ได้ก็ไม่อยากเป็นไข้ฉี่หนูอย่างเงี้ยเอาถุงพลาสติกคุมเท้าแทนรองเท้าบูท
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ไหมครับต้องปิ่น
3: จริงๆแล้วป้องกันให้เกิดตามความเชื่อเราไม่โดนน้ำเน
2: า
3: ะ
2: ไม่โดนน้ำป้องกันได้เหมือนกันแหละ
3: ป้องกันได้เหมือนกันแหละจริงๆก็เผลอๆอันตรายกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะเพราะถุงพลาสติกเวลาโดนน้ำแล้วเราต้องทิ้งน้ำหนักตัวลงเนาะโดนน้ำแล้วลื่นเกิดอุบัติเหตุพอตกหกล้มอีกแล้วเผลอๆเราใส่พลาสติกแล้วเราอาจจะไม่ได้ระวังตัวค่ะพี่บอม เกี่ยวกิ่งไม้เอ่ยเกี่ยวอะไรเอ่ยแล้วมันขาดง่ายค่ะขาดง่ายแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนใส่ไปแล้วอาคิดว่าลุยน้ำไม่เกิดอะไรแน่นอนแต่ตรงเนี้ยในส่วนเนี้ยมันขาดง่ายมันอาจจะทำให้แบบเข้ามาในกับส่วนที่พลาสติกขาดแล้วก็เราก็สัมผัสเต็มๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆป้องกันไม่ได้แล้วเผลอๆอาจจะอันตรายกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะ
2: นอกจากนั้นก็ไม่ควรทำ ใช้เป็นรองเท้าบู
3: ท
2: ไปเลยดีกว่าถ้าหากว่าจะเอารองเท้ามาแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาครอบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสร้างอย่างที่บอกอันตรายอาจจะเกิดง่ายกว่าแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกอาจจะไม่ได้เป็นโรคชีหนูแต่อาจจะเป็นพัดตกหกล้มกระดูกหักอะไรอย่างนี้แทนมากกว่าเนาะเพราะว่าน้ำถนนสภาพถนนตรงนี้มันก็ลื่นโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วพอไปเจออันนี้เข้าไปอีกก็อาจจะทำให้กลายเป็นอุบัติเหตุอย่างอื่นแทน
3: ใช
2: ่ได้เข้าโรงพยาบาลแทนที่จะไปป่วยด้วยไข้ชีหนูก็จะกลายเป็นพัดตกหกล้มกระดูกหักอะไรแบบน
3: ี
2: ้นะครับแล้วก็มีความเชื่ออีกก็บอกว่าเชื้อโรคพวกนี้โดนแดดก็ตายเขาบอกว่าถ้าหากว่าตากแดดจัดๆเดี๋ยวเชื้อโรคก็ตายหมดโคลนแห้งก็ไม่น่ากลัวละ อันนี้คิดว่ายังไงครับกับผลการสำรวจอันนี้ที่ออกมา
3: ค่ะจริงๆแล้วแสงแดดแล้วก็ความแห้งหรือว่าความร้อนที่แผดเผาตรงนั้นอาจจะทำให้เชื้อแบคทีเรียตายได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่บังเอิญแบคทีเรียตัวนี้เขาค่อนข้างอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในสภาวะแบบโคลนหรือว่าที่มันยังชื้นแฉะอยู่แบคทีเรียตัวนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่นั้นถึงแม้ว่าจะแห้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบความชุ่มชื้นของน้องโคลนของโคลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอยู่ได้นานเนาะเพราะว่าถ้ายิ่งหนาพี่บอกยิ่งหนาแล้วมันจะยิ่งแบบแห้งช้าเราสังเกตดูเนาะแล้วก็หรือว่ามันจะซุกซ่อนอยู่แถวหญ้าบริเวณใกล้เคียงที่ไม่ใช่พื้นดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปสัมผัสปุ๊บก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้อย่างที่บอกไปข้างต้นคือแบคทีเรียตัวนี้เขาค่อนข้างทนกับสภาพแวดล้อมไม่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและเขาก็อยู่ได้นานมากๆเลยค่ะในสภาพแวดล้อมนั้นแล้วถ้าเกิดในช่วงเนี้ยฝนตกซ้ำบ่อยมากเนาะวันเว้นวันเลยหรือว่าวันสองวันครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบคทีเรียตัวนี้เขาไม่ทันได้ตายหรือว่าฝนตกลงมาซ้ำเขาก็สามารถอยู่ต่อได้ในสภาพแวดล้อมนั้นแล้วก็เมื่อฝนตกปุ๊บก็เราสัมผัสก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตากแดดจัดไม่ถือว่าอาจจะจริงละกันแต่อาจจะจริงไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแห้งแบบแห้งจัดๆมากๆหรือว่าในช่วงที่แบบหน้าร้อนอ่ะอันนั้นถือว่ายังตายหมดได้แต่ในสภาวะฤดูฝนในช่วงนี้ค่ะฝนตกถี่อาจจะตกบ้างเว้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือว่ายังมีความเสี่ยงแล้วก็เชื้อยังไม่ตายใช่
2: ครับฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโดนแดดที่โดนแดดแล้วยังไงก็เชื้อตายแน่นอนอันนี้ไม่จริงนะครับผมไม่จริงต้องระวังตัวเองอย่าประมาทกับเชื้อโรคนะครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้ครบถ้วนเลยนะครับผมครบถ้วนมากๆเลยสุดท้ายนี้ฝากน้องปิ่นครับผมฝากข้อคิดกับแฟนๆรายการรวมถึงให้ข้อคิดเห็นอะไรบางอย่างครับผมเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความตระหนักถึงเรื่องของโรคการป้องกันตนเองจากไข้ชีหนูมากขึ้นด้วย
3: ค่ะจริงๆคีย์เวิร์ดของโรคไข้ฉี่หนูมีไม่เยอะเลยค่ะพี่บอมอันดับแรกถ้าเราเดี๋ยวฝากอาการก่อนละกันถ้าเรามีอาการไข้สูงนะคะหรือว่าปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องขาหรือว่าบริเวณหลังอะไรเงี้ยค่ะให้สงสัยเลยและมีประวัติสัมผัสน้ำขังหรือว่าเหยียบย่ำโคลนมาประมาณ7-14 วันหรือ1-2 สัปดาห์นะคะให้สงสัยว่าเราเป็นโรคฉี่หนูแล้วก็รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมทั้งแจ้งประวัติการสัมผัสโคลนน้ำหรือว่าน้ำขังด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติให้ชัดเจนว่าเรามีประวัติสัมผัสนะแล้วก็อีกอันนึงคือ5สออยากฝากละกันค่ะเราถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเสี่ยงเหลือเกินอยากให้ทุกท่านช่วยกันเก็บกวาดบ้านให้สะอาดเพื่อไม่เป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของรังของสัตว์นำโรคด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงถ้าได้สัมผัสน้ำจริงๆแล้วมันเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ขึ้นมาชำระล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ฟอกสบู่ใช่ค่ะฟอกสบู่ให้สะอาดเลยแล้วก็ล้างผ่านน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เนาะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบข่าวเมื่อประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมาได้ข่าวว่ามีทางประสบภัยน้ำท่วมจากจังหวัดน่านนะคะน้องอำเภอปัวทางเราทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะแล้วก็ทางผู้จัดนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านนะคะทุกคนที่กำลังฟื้นฟูบ้านเรือนอยู่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากความแรงของน้ำป่าก็ดีหรือว่าโคลนถล่มที่ว่าเข้ามาบ้านก็ดีค่ะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะจากภัยพิบัติแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพใ

0: ถึงเวลา15:10 นนะครับเป็นต้นไปจนถึงเวลา16:00 นนะครับทุกวันศุกร์นะครับผมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับสวทเชียงใหม่ PRD นะครับผมก็วันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมวันนี้ขอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวเข้าถึงทุกชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับแสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
3: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
3: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตต้องแจ้งเตือนรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงทุกชุมชน
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีงบประมาณ2569ณโรงแรมการินจังหวัดอุดรธานีด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงช่วยสร้างความเข้าใจและลดความสับสนของประชาชนเพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมการปกครองสั่งการ878อำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก่อนวันที่31สิงหาคมนี
7: ้นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนถึงบ้านเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยี ให้สามารถดำเนินการกดขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดโดยประชาชนสามารถกดยืนยันผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารที่กำหนดทั้ง5แห่งภายในวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสันทองรายงาน
0: กรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจาขายข้าวให้รัฐบาลจีนเพิ่มอีก 60,000 ตันเร่งดูดซับผลผลิตในประเทศพร้อมผลักดันการส่งออกข้าวไทยสู่เป้าหมาย7ล้านตันภายในปีนี้
8: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเร่งผลักดันการเจรจาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G โดยล่าสุดรัฐบาลจีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มเติมอีก 60,000 ตันหลังไทยได้ส่งมอบข้าวตามสัญญาเดิมแล้ว 40,000 ตันและได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้พร้อมเร่งเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็วขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้หากสามารถบรรลุข้อตกลงและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยสร้างตลาดรองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้เกษตรกรรวมทั้งเพิ่มแรงส่งให้การส่งออกข้าวไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีบรรลุเป้าหมาย7ล้านตันให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้บูดาจ้า
4: โอ้บูชอปเปอร์
3: เบอร์ซุงค่ะ
4: กอกว่า
3: เนาะจง
5: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
7: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
10: ังหัวชื่อลัว
11: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
13: ที่วิจอวิออคโล
14: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
9: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
15: พ
10: ระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
15: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

เห็นกวางเนากวางลิ้นหัวกวางเมียงมีหินก็เจอว่าปุงเจอจูมีปุงทาที่ไหนปุงเคลือบมีปุ่นมีมาเปี้ยบหวังอยู่แค่ต่างแค่หินเยี่ยมหัวลุโดยเยี่ยนหัวมันจะหวังยีน่ามีแห่เอียสั่งกุยยุ่งเกี่ยวเทนหัวโตที่เตียนจูปุงมีปุ่นบุบหวังแหล่เปรตเตี้ยเหล่าหยางนี่ต่างเนี่ยเกี่ยว

ิเหอานานเงเตมโอเปียเฮนเยตตองโอเทียเปียเทนาเตียแตงไม้วินิณเกนาลูยุ่นแย่น้อยโอ้ยสิเจลินโอที

นาเลเจยาโดแทงเยยาโดโยลาวินาแหงสายตีจิวเนเนียโอกองสีเจยาโดเยี่ยมลาวยาโอ

ยามอีลาโฮเบลุนแห่งอ้อ

เตาโดแตงลานน้อยตวงพุงจานาปิวตายาติหิงตุเนที่โอหงจายำปิวเวงโยโยญาณญาณมาตินตาตุเนเกียรติมาลอตินติเน

หาหาเขาจะยามอดอย่างล่างเขาเทียนทินเดียวิตาดาเมาอย่างไปเลยเย็นหาเสียยามอมาอันละเจข้าหูวิจนะแจงมะกองตาโอ้ยแขวนเปตมาโนมัน

เย่แต่เอาโอ้ยางเอาดินแต่ปัวมะเฮาเทียนเส้นสุยวิปุนก่อนะยำฟางอุ้ยเฮ้ยเจ้มวยปุ้นบ่อยนั่นน้อยฟางหินเปียนาตาเจ้ายำฟางจีนเอ้ยนั่นน้อยเจ้าเจ้าจีนจวนสุนเอ้ยเจ้า

Chờ tiêu là toàn

Ihetane Ielaho. Yeah.

นอกแกงแต่อย่างโอ้โหอีเดียวโลหังตานป่านาหงจานายามหอยแมงโอ้โหลุนอตลุนจานาหูวิหังอาจิเนี่ยตานาจิตตายสา

線東南ウェスイトンウォトンイペレニュタナヘンティンヤラオチャンチェチェプナガナントウォザー

เตเตมาดอกเทียมกวาดหางเออเทียนเวเตียนาเตียติงสาปัญญ์ลุนโอนาเฮเตียเตียมอหอปูนดานาแลกิงยางหองสูงมาเนี่ยเตรียมโลยางหิวเจทาลอดนินเตียงตัวกว่าอายมองเวเตียลาวยางเสียจังมาเกณฑ์โอตาโอจะเตียลาวเวไปเปโอตานเจนมานาเลียเสียมากว่าท่านเนี่ยเวนโอโยเดียเตนีนะก็นานน้อยอปวางเจ้าจริงเลยกูน่าเพียงต้องกว่าโลเตียนเจเตนีนะยันกว่าโตเฟียงอายมอสังเทียนาดอยเลียวเนเอลโฮเตียมเจกว่าเวินโฮอีเดียวโลเฮียนดอยามเตียนโฮจวงเอาทิ้งนาเวนนาดอยจุนนาเอ็นตาป่าเดาปิวตานาจิกวยุนเยเสียวเดาเตียมและยามโฮเตียว

Rồi thế là phú quan thế tôn dùng chặt chẽ

ตุจะจีนแต่แต่แม่อาแปงกูหูวิจัยตัวจีนต่างวินาศเจนาศีป่าเต้ามันจางเออเขาแต่หูวิเตเตนะจังเตก็แต่จิญญาณอามันแต่เต

เอเบยามโซนาทายกินเย็นละโอที่อาเฮสุนามีเลียมนานเอเขาอย่า

เดียเป็นจาดเป็นกีน่าหน่ายเสียมเสียมจาดโตเวทโตตาโนลินเสียนสิงเสียนตาเสียจางเยลิว

ชนะทะเลเตียนเตียนแห้งเปียวเนี่ยเควเวแหลง

nhận từ đâu ta hê vừa tê đàng ở bèn ê dì ở xiên mùa tù nê.

ขาหันจิตเยนเตะเจตุนอาเฟคอยเข้าเวเหมือนไท

Ahoj, za o jedno se tu ahoj vabil na sej.

ตานทางเฮียละเทียนตาจะฟูกว่าต่อฟ้า

่ก่อนะผู้จริงเด่นเจ้าเสียดอกเสียดอกตาต่างโอ้ยหูจริงตาจริงเปลี่ยนจ้าจงแปลงจ้าเราจะหันจริงจะเปลี่ยนจ้าหยุดโยตาเจ้าเตเรจีจานาติงยามเยตุลา

大家的酒晚天那酒两家庭

0: ับอย่างนะเสียดาย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญญรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีย
4: ังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี้
7: นายเอกนิติริติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังที่ประชุมสภาอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วยพร้อมระบุว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิจปาโลรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความเห็นรองเลขาธิการกกต.เกี่ยวกับคดีเลือกสว.ถูกเผยแพร่นายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าแจ้งความณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีไอลอว์เผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เชียงรายปั้นครูบัญชีทุกตำบลใช้สมาร์ทมีพลัสช่วยเกษตรกรวางแผนการเงินและแก้หนี
8: ้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่ความเข้มแข็งภาคเกษตรไทยระดับตำบลโดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมอดินอาสารวมกว่า120คนเข้าร่วมกิจกรรม ครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาอาสาสมัครให้เป็นครูบัญชีอาสาทุกตำบลผ่านการรีสกิลและอัพสกิลเพิ่มทักษะการทำบัญชีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้แอปพลิเคชัน SmartMe Plus เพื่อช่วยเกษตรกรบริหารรายรับรายจ่ายรู้ต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการบริหารจัดการทางการเงินเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรยุคใหม่โดยครูบัญชีอาสาจะเป็นกลไกถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนสร้างวินัยทางการเงินและการออมเพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนวสินคำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญจรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: โคกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1470

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
8: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อปล้าเจ้าหยี่จื้อชางจั่วเดินหนัวสู่ต้องจัวสังชัวหูเต้เฉิดไทยเดินลู่เสียงแจ้งใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขตไปกรมประชาสัมพันธ์ลู่เสือเหอฮาลุมงอีนูเปหาอ้อจายังเซินจูเปหาเถ่าเสือเหอจื้อเต๋งจูเจ้าเต๋งยังจองดูเปหาเถ่าเสือเหอเก่าช่างเต๋งจูเก่าหยี่เต๋งช่างเติร์นเดอร์ช่างเอเอ็มเตอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดินหนัวมองยอเป้ลุมมองสวดเล่าโชคกังน

nhớ dòng y dòng nạ chờ cứ tin nín chàng suốt lâu chua nú văn sụp nú tỉ nên cầu dị lu dị xin đô xông ó chén chứ bùa trào chào chua nú nú hành trang chùa lú cầu lì xá cầu chứ tu cha cử càng nú nùa giọt lễ bí kì trang chùa lú cầu lì nghề cậu chào tụ cha cử cáng bi kỳ dò bùa xông núa dò nền xông đợt núa cú dò rùa xỉnh vang dòng xa trò kháng chôn tù sủ tống chua hà lù mông đợt lú xến trên mảy tuần dư y chồng nạ dư cử tiên ninh chàng suốt lờ mà uốn đế núa nối chèm cú tao cho y rang lù cha cử dò phúa xỉnh giang y rang lù cha cử mua lùm bê hà tà làng khứ chứ mua phỉnh mà cô mua cho lù cho chùa bê suốt lâu tàu lù công kế lo rể ua kê tăng lở mà uốn đấy nua nói chè cụ thọ bê chó nạ chứ cụ tin những chàng phong dư suốt lâu cứ mê ngang lù sai hà lù nồng nhó chuôn đầu phết Facebook mà thọ mê suốt lâu băng chùa cột lấy cột chè y lên y chè bú chùa phết số bó thọ chiêng mai AM y chênh bó bùa xiang chậu trào kilo hớt mà ua trong tàu chùa mê chùa ว้าเล่งชัวตูเกือมลุนรูกุญอ้อวพงยูอัวเกลูปังจวดช่างอังดูสูต้องจัวฮาลูมองดาลูเสงเชิงใหม่มากูหวังฮะเจียชาฮตาสวดเล่าอยู่รูกุญอ้อวพงยูอัวเกเถาปีมึงจูจัวเถาสาวมาจวนซื้อนัวหนูเจกูยมวจ๋อสูสือเจ้าลูทางจัวเป้สวดเล่าเตาเป้ามาจังสูสือเท่าเด้กูอยู่เจ้าลูทางจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าหนูเจหาจูนดาตูกังมอโควิดเก่าจัวมาตังชื่อว่าจอหนูจื้อคือใช้ชัวเกมอกเก่งๆกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกูเต่าตักต้วนถั่วตักฮาเลนัวฮาตาเจ้าเล่ห์เจ้าข้อมูลสถานการณ์คือเจ้าตัวเองคือเตาใจตูกังมอกเขาถั่วโควิดเก่าจั่วจื้อรอเถานุติอีลู้อีหลินดูลู้จุนจั่วนุติแนงเก่าจื้อลู้หยิหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนัวมากุนจื้อฮาตามั่วเจ้าตัวเองคือเต้าใจตูกังมอกเขาถั่วโควิดเก่าจั่วย่อยี่หวังช่างเช้งเต่าแรงหนัวมาย้อจวนเดายี่หวังเต่าแรงหนัวมั่วเก่าไปแรงเต่าปวดจู้สามาเจ้าเลยคือลูกกะลูกหยี่ลินดูหนัวเสื้อปีรอนุติอีลูกหยี่ลินดูหนัวลูกจุนจวนนุติเนิงเก่าจู้เนิงเก่าเจ้าลูกหยี่ลินดูหนัวหนูเจจู้ฮาตาจ่อตัวนึงคือเต้าใจตูกังมอกเขาถั่วโควิดเก่าจั่วหนัวหนึ่งสุกี้เจ้าจ้องเห็นจวนดูหนัวหนอกูหยอบเปล่าหวังเต่าเล่งมากูใช้เต่าหาตามดูหนัวซื้อลูลีหนัวซื้อเจ้าตัวหนึ่งคือเต่าใจตูกังมอเขาถั่วโควิดเขาจ้วนหนัวหนูเจ๋อหนูจ้องสู้ๆตัวเหล่ามาวิเลยหนัวหนูเจ๋อเจ้าหนูซื้อปัวหาตาเป้อยู่สู่เต่าอยู่ก่อนจ้องตีไทยอยู่ตูแข้งหนอสังเกตอยู่ตูแข้งเถ่าตือคือหาตาก็ซื้อเต็งเหม่งเด็กเก๋อวัวปางซื้อเลยคือก็กูต่อเฮาฮะกูฮะมอจิตลังลุงชื่อฮะก็เขาลังเกาชูนะเจกัวเป้มือยัวจ๋อคือนึกกลัวถูกกังมอเขาถั่วโควิดเก่าจั่วหนอเป้มอเป็นสื่อฮาตาเป้ลูกกลัวเป้ถูกเข่งอีแรงเตาเอยฮาตาชื่อฮาตาก็เตาใจถูกกังมอเขาถั่วโควิดเก่าจั่วโลเอก็ยัวเป้เต้มีตู้มีหนัวนะเจช้อเจียมึงก่อนเตาอ๋อจังหอยัวมึงกี่จั่วเต้พงอยู่เตาฮะยัวฮาตาก็อัวเขาลือโลนะเจก็สู่ช้อมึงอัวเขาลือยัวสู่เตาสู่เอชองจัวเอก็มาเล่มองโอ้เขาหรือหนอฮาตาสวดเล่าอยู่จุ่มวกความรับผิดชอบโดยยูทูเคงเนอะชอจอมกี่จัวเตพงยืวิโยฮาตาเนื้อชื่อกี่เตาย่อยงหยิชชัยเฮงเลมาอยู่จุ่เตาตีไทยยูทูเคงหนออย่าก่อนจื้อเหล่าฮาตาก็เตาใจโนเจ็บตีไทยยูทูเคงฮะโยฮาตาเล่งตือคือเม่เต่าเก๋มองจัวเต้ขอเชิญคือตัวหนึ่งจ้าจ้องย่อว่าเก๋ซื้อจื้อฟัวจัวจื้อช่องหน่อยเจ๋อยู่จุ่มบูจังเต้าหน้ากากอนามัยฮะงงคนจัวอยู่อ๋อใช้เตนเนอร์วิโยฮาตามจ้อตัวหนึ่งคือยอปังเปิดกลุ่มเปราะบางซื้อเลยคือตัวหนึ่งลาวจ้อตัวหนึ่งคือมั่วจ้อมอโลกประจำตัวฮะจ้อมีหน่วยยาวคือมั่วน้อยหนุ่มอีชงแข่งรูหนอมาหรือปุ้ยยอจ้อตัวหนึ่งกลุ่มเปราะบางคือมั่วภูมิคุ้มกันต้านทานเดาลู่เจ๋เจอเฮงมาเถ่าคือเตาใจจ้อกางมอเขาถั่วหนอเหล่าหน่วยเจ๋หน่วยอวดจัวตีไทย
จืดชางเตาเนาะตีไทยจืดชางเตาเจียมว่าอาการรุนแรงนัวเนอร์มายังตังรูนัวซื้อกุนซื้อหาตามั่วอาจจะมีอยู่ยาวกือมัวน้องยังเจอกลัวอีชงเตาใจถูกกังมอเขาถั่วโควิดเก่าจั่วหนัวเจอวจัวมั่วภาวะอาการรุนแรงมาอยู่จู่เตามุงย่อจัวห้องไอซียูเนาะมาวิเลยนัวดูเจโยฮาตาเป๊ะเจนิงมั่วตัวหนึ่งเรามั่วเจ้าตัวหนึ่งคือมั่วมอโรคประจำตัวเราซื้อมั่วมีอยู่ยาวมาอยู่ฟัวคืออยู่ลูตีไทยทุกเข่งตัวจงนู่นก็เติร์ดจงมองมาก็อยู่สู่ตีไทยก็ทุกเข่งตัวจงฮะงานเกลูนู่นเราจัวพิเกเตนอ๋อวิยองหาตาโยก็มุ่งใจเต่าจ๋อก้ามอเข้าทวนแต่ลูเหล่าเอหูก็ใจในมั่วจ๋อตัวนี้คือโยปังเปิดกลุ่มเปราะบางนู่นเจมั่วเป็นสื่อเจ้าลูกีจบว่าเต่าเดี๋ยวก็ทุกเข่งนู่นเจขอตามาก็ชื่อมั่วอาการรุนแรงก็จืดแล้วชื่อมาเจ้าลูกีจะอยู่เตมีตู้มีหัวจ๋อตัวนี้เหล่านู่นเจปัวลูกเจตีไทภูมิคุ้มกันจืดชังชงเจยอวดจวมมั่วอาการรุนแรงเตามาเต้เถากุ้มจูเก้นเต่าคือหาตาปวดจู้สาเตาฮะมาวิเลนเต่าจะลูกเจ้งตงจวเป้สดเลือกเต่าเป้าหาตานตู้นัวตัวกังมอเข้าทัวโควิดเก่าจั่วจ้อกังมอจะตัวนึงคือเตาใจจ้องจูจูหล่อเจอฮาตานูจูชงเลยคือยังตังลูคือยุ่งมั่วอาการรุนแรงฮะเจ้าชายเตอร์ชูมานูกูเจ๋งมั่วจะตัวนึงคือฮาตาเตาใจอ้วนเตากีถุงมอหนัวจ้องจูจูตัวเป็ดชูมั่วเป็นสื่อเป้าเตาฮาตาเตะเถ่าเอเป็ดเตมีตู้มีหัวมาเป็ดจ้อเนียงลาหูเจยูเจเนียงป้วลู่เจภูมิคุ้มกันจูชงเอจังจูรุนแรงเล่นเต๋ามาเป็ดชุมว่าเป็นสื่อเป้าเตามาวิเล่นเต๋าตีไทยอ้วนเต้มาเยอะชงกลัวมากูหอมมัวเจ้าหลุดถังเลยหนัวจัวเป้สดเลยเตาเป้าเลยหนัวเองโกฮูเป้เจ้าหนะจึกตีนิ่งจังสดเลยลูตีไทยยูทูเข่งเนอเติร์ดจ้องงงนัวหลอตีไทยยูทูเข่งผู้เจริญเต้าหน้ากากอนามัยเยอะก็ย่อจัวเต้ขอเชิญคือตัวนี้จ้องหอฮะงงคนจัวเป้อ้อใช้เต้ชาเลตีไทยเต้กำมอกเข้าถั่วคือย่อจัวดักเต้ฟัวเต้จัวเอจวนซื้อนัวนุเจกูหอยยัวลูจออีช่างเก๋ลอเจจัวเป้สดเลยลูกงเก๋ลอเจอัวเก๋เออีปลานุเจกูมาจ้อกังลูมัวหรืออย่างจอลูถังจวนซื้อจัวเป้สดเลยเตาเป้าเอกูจออีช่างซัวปังเสงจัวอีแรงพงคือคือเตาช่องเตาเตาตัวกงเก๋ลอเจอัวเก๋มาก็ยออีแรงพงคือคือเธอใช้มีนจืออีเลงพงยูคือช่องต้องเต่าตัวก็สืบลุ่มเปหาต่างเก้าครัวย่างเมย่าหนอก็ถอตัวหูติ๊กตอกมาก็กูหาตาสังทอไหมชัยอีช่างคือมั่วลุ่มเปหาต่างยอดเล่รู้จืดจวนหนอตาชูมากูชาร์จเต่าตัวคือก็เช่าตัวเอกุ้มบ้างเต่าอีช่างมั่วลุ่มเปหาต่างรู้จืดจวนมาช่างหนอยอเลินย่างยอตัวหูร่างซัวปังเสียงหนัวเอกุมัวร่างหนัวจอเสือเชิญเต่าร่างคือก็ถอตัวมัวจออัวเก๋ลอเจจัวเป้สดเลยเต่าลุนจูก็กงเก๋ลอเจนุ่งอัวเก๋อิปลากุมาตะกังลุมัวหรือยังจอหลู่ถังจัวเป้สดเลยจอกังเต่าเป้าจวนจื้อ

มาจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวจอกางลูมัวอีจ้างสูสือจะลูถังจวนซื้อจัวเป้สุดเราเตาเป้ามันเดาจ้างสูสือนัวหนูเจย่อจวนเดาจอหนูซื้อกูยอกกลมวิทยาศาสตร์การแพทย์กูเตาเตาตัวทัวเตาหาจูจอหลวยเย้งไฟฟ้าอ๋อจอหลวยเย้งไฟฟ้าหนูเจจอหนูซื้อกูย่อจวนเดากลมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัวเตาจอมชวนจัวชวนจัวใช้จอสารคือย่อจวนเดาจอหลวยเย้งไฟฟ้าหาตานูมั่วล้างก็ชื่อโนมากุนชื่อหาตามั่วจอกัวคือย่อฮูหาตาเม็ดเอ็มเฟตามีนไฮโดรคอไลด์ฮะมั่วจอกัวคือฮูหาตาเอโทมีเดนย่อจอหูหนอมาจอหนูจื้อปัวหาตาออทุกัวหนอซื้อจอยโอเคเอยุงกูจอกัวหนอมึงหนอเจนือมั่วเป็นสื่อคือยัวอัวจัวก็รู้เจนือปวดจัวเตาหนอมั่วเป็นสื่อคือปวดจู้สาเตาลอเลมาจาเทิงได้รอคือจอหนูจื้อปัวกัวชุนจัวเหล่าจื้อหาตามวยอ้ออ้อย่างกัวหนอซื้อจอยย่อจวนเดาจอหลวยเย้งบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้เตาหาตาอวดโจอยู่ปูเตาหาตาจอหรือเย้งไฟฟ้าหนัวหนูเจนิยออีอย่างช่วงมั่วเย่งคือมั่วเจ๋งแหงคือมั่วเป็นสื่ออยู่อวดโจก็รู้เจนซื้อเต็มเหม่งสื่อเช่งเตาหนัววิยอหาตาย่อจวนเตาจอกัวคือฮูหาตาเอโทมีเดนหนัวหนูมาหนูอยู่มั่วลิดคือมึงนาเราชื่อมึงกดประสาทหนัวฮะมึงนากดก็เลยเก๋กังอวปังนากัวก็อวปังจื้อช้างเต้าเล่นเต้าเราชื่อมึงนาก็เลยจ่อปังฮื้อกัวอวเข้าหรือเต้าจื้อช้างจงหนัวมาเต้เถ่ามาโยก็เต้าใจนอนเต้าหนูเจอยู่อวจัวก็เจริญหนอกังมั่วเป็นสื่อปวดจู้สาเต้าอ๋อฮะชื่อตังเล่นเต้าตุกัวคือฮูฮัตตาเม็ดเอ็มเฟตามีนไฮโดรคอไลด์หนัวหนูเจมีฮอร์มั่วลิดคือหาตามึงกระตุ้นเนาะหอมึงกระตุ้นอัวกัวก็เลยระบบประสาทอัวเข้าหรือฮะอัวจัวก็ลุกเปล่าอัวเข้าหรือเฮงมาเตะเถ่าเยอะก็เตาใจจะก้วนหนวนตอนเตาหนูเจก็ลุกเปล่าอยู่ว่าคลาเฮงเฮงเนาะคลาเฮงเฮงเจอัวจัวก็รู้เปล่าหนูฮอเต้นผิดจังหวะเตาฮะเตะเถ่ามั่วเป็นสื่อคืออัวจัวหนูก็ลุกเปล่าคลาเฮงเฮงหนูเจหนูเจเลยอัวเข้าหรือชื่อเตาเจนึงเจงเก่าเจหัวใจวายเตาเนาะเจมั่วเป็นสื่อปวดจู้สาเตาหนอมาออตุกัวหนอปอเล่งยอออตุกัวคือจองชายแหงมามั่วชิชอยมาเปจอมีตุมีหยอเช่งนี่หนัวกูเฮาจอหลุยแย่งคือยอบุหรี่ไฟฟ้าเราชื่ออีลุงเปฮาโปฮูฮาตาบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้หนอมานึจองชายแหงเลมาเปยอจุซอเตาชายเปจอมีตุมีหยอจอตุหลอนชายครัวคาโจปัวเป้าชอเจปัวเฮาจอหลุยแย่งบุหรี่ไฟฟ้าวิยอฮาตามือมั่วเป็นสื่ออวดจัวก็รู้เจเตาใจเก๋ปวดชั่วเตามากูเชิญจูเปจอตุหลวนชัยหลวงเจกูหอมมัวจะรู้ทางเล่นหนัวจัวเปสวดเราเตาเป้าเล่นหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูหออยู่มัวฟัวจวดเล่นังกูย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เชียวไทยจะรู้ทางจวนซื้อจัวเปสวดเราเตาเป้าจวนซื้อหอมาย่อจัวหนูหนัวเดาพังเก่าเต้หูเต้เชียวไทยหนูเจจ้อหนูซื้อกูใช้ชัวฟัวจวดเล่นังพวกคุณถั่วเติงฮาเล่นหนัวฮะตามัวนางย่อจัวเจ้าเจ้าเฝ่งปวนเดาไทยแต่อ้างเฝ่งเดามาหนึ่งอยู่ลู่จัวลู่เสงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไฮพะเยาน่านต่างพิษณุโลกฮาลู่เสงเพชรบูรณ์ฟัวจัวจ่านู่หนัวย่อจวนเต่ากือเยงเลหนึ่งเก่าแป้จูหนึ่งเก่ายี่องศาจ้อฟัวจัวกู้ย่อจัวกือเยงเลไปเจ้าอจูไปเจ้าจื้อองศาฮะมั่วจวนเจ้าเล่นเดอเก่าจู่หนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันจื้อเลยนัวฮะตาจื้อนูปีกีนูตีหนึ่งเก่าจั่วมึงจูนจั่วนูตีอลูจั่วลินดูชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนูเจกูอยู่มั่วนั่งเดาตัวนั่งอยู่ย่อจัวกือยังเล่นเดาเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฝ่งปวนเดาแท้แหล่อังอ้อกินขอเชิญมานั่งอยู่ลู่ลู่อ้อฮะหนูตีเป้หนูเจกูเจ๋งลู่นั่งฮะต่อสู้มานั่งหอเจ้าจอมินจื้อเหล่าย่อจัวเดาเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฝ่งปวนเดาแท้แหล่อังมากูมั่วจ่อฟัวจวดเลยนางจะลู่ถังเลยหนัวจัวเป๋จ่อหน้าจื้อกูตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนู
วเอเมเลงตึกหาตายอจัวพื้นที่เสียงเชอเกยอเชนดูเกหังเกยอเชจัวเตขอเชอคือชันช้างกูอยู่ตาเจงฟังจังนางลูลูลูเห็นค่ะนางเจ้าเจกูอยู่อัวจัวเตอังพอๆซ้องๆมาเป็นสื่อตู้ต่อป้อเตาโลเลซ้องชื่ออ่าลูโลละชื่อเกยังปิเกใช้ใช้เล่นดามาสวดเราอยู่ตาเจงฟังอ๋อเอเมสวดเราย้อจัวขอเชิญตื่นรู้จอตื่นรู้เสียงตื่นย่อจัวรู้เตะเชิญตื่นฟัวจัวชงในจางซื้อชาวต้องเต๋อฮะเดาสู่ต้องตัวกงเกลอเจทางเปเต้าจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลุมองเต๋อรู้เสียงแจ้งใหม่เดาตัวเต้าจัวตุ่มเบอร์สู่ต้องกือย่อสุนซื้อเป้อ้อช่างเจ้าสุนสุนช่างเราชื่อคอมเมนต์ตัวเต้าจัวหูเพจเฟซบุ๊กสวทเชียงใหม่เอ็มอีเซ็งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเราชื่อจะพุ่งยือกูไม่ย้อจะหูติ๊กต่อช่องต้องเดาทางเปตัวเตานะทอเกลอเฉลอมทอตัวเตาชาวตัวเตากูมั่วชาวเจียเจียนเจียกูบ้างเตากูมาหมั่งจอเจอเลยลำดับเคียวกูไม่สดเลยทอตัวอ๋อเอเล่งตือกูไม่ทอเกลอเฉตัวหอวชันเดนเดวิยองตาจ้องจ้องเห็นเจเตเตากูหออาจอชื่อเตาจูไม่เคียวนอหล่อไม่หอวชันเดนเดนะเอจวนซื้อนัวนุเจกูยัวจอกังลูจอเกลอเฉจัวเปสดเลยลูกงเกลอเฉว่าเกเออิปลากูลูไซจอนต้องเตอคือเมสดลาชาวตัวกูมาจ้อกางลูเต้นต้องเตอจัวเปจอนะจึกตินิงจังพงยือสดเหรอกูจ้ออีช่างลูจ้ากูยอจ้ออีช่างลูจ้ากูยอซื้อฟื้นรัวเฮาอีช่างลูจ้ามั่วลุ่มเปหาตาปุ้นจัวอีชัยยิเน่งมาช่างหนูกูยอมอจอจัวอีเล็งพงยือคือชาวต้องเตอตัวก็สือลุ่มเปหาตาเอียว่างก็ถอตัวหูติ๊กตอกซัวมาก็หาตามก็สังทอร่างนัวหนูเจกุมบ้างเตาเลยกุมว่าร่างนัวมัวจออัวก็ตูแฮมัวจออัวเกลอเจจัวเปสดเลยลูกงเกลอเจนงอัวเกอีปลากุมังจอกังลูเต้นเต้าเต๋อ

那因达地达，有个三道路内容哦哟，新过来他妈就破歹路来个讨论。

0: 说哈达路里都来讲了这样子包了了嘛啊他被叫啊个要叫叫那叫我喽了睡觉啊个哈达没有叫老也没包了这样那么多到呢也那龙包也好慢慢搞啊我正到更高的中沙很个好到处都啊卡多呢汉子梦了这样我要叫啊朋友个上到到多唐北我给你做户เพจ Facebook มากูมวยอีแรงพงยูคือสุลุ่มเปหาตาว่างมัวก็หาตาก็ย่อตัวอุ้มเปี้ยนดอกลูกเสียงต่างมานตุกกลางเหล่าหนัวฮันซื้อมองย่ออีแรงพงยูสุลุ่มเปหาตาหนูสู้ห่างมาก็กูหาตาก็ย่อตัวดอกลูกชาวบ้านแกงหอมมาลูกชาวบ้านแกงหอมมือเจนางชุลูเตาอ้อนู่เหล่ามาอวดจังเตาคือสัวกลางหอช่องต้องแต่ตัวหอฮะอีแรงพงยืนซื้อมองฮะปอเสียงมัวก็กูขาดตัวหาตาก็ย้อนตัวรู้เสียงตากรู้เสียงต่างนางจือรูเหล่าฟัวจัวช่องก็เลยฮะฮะก็แย่นมดูสุดต้องจัวมาทรงช้าเกินเก่าเลยเอวจ้องเตาจัวก็ฮะอีแรงพ่องยืนนายเราทอเราจางก็กูหาตาก่งเกลอเจนรูจางรูจ้าคือกูหยกหัวจอตั้งนัวมากูโมอวก้อนกาตูฮะหอเอวจ้องเตาคือหอมช่องต้องเตาตัวปังจวดช่องกลางดูสุดต้องจัวฮะจอพงยืสวัสดีคือเมย์ปังจวดกดไลค์กดแชร์ปังจวดสั่งสติกเกอร์ปังจวดหันย้อนชงตัวจวนดูสุดต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่มาอวดจองเตาจวนเมย์จวดเล็งจวดตูนะมาลูกเสียงหอกูใช้เกินเก่าเลยตื้ออยู่ทางเหล่าฮะจวนกูยังเล่นเตาเปล่าจื้อนาทีเหล่าซื้อเจกูย้อนลูกจออีช่างชัวปังเสียงมาช่างหนัวย้อนอีช่างกูย้อนตุนชายปังเย้งชัวย่างเราซื้อน้องขวัญฤทัยย่างร่างสวบปังเสียงคือมัวลุ่มเบหะตังเก้าหมวกอัวซาเก้าหมวกอัวซาตัวหนอมาร่างหนัวกุยมัวจอจ้วอีแรงพงยือคือเตาถอตัวอ๋อคือซื้อลุ่มเบหะตาสืลุ่มเบหะตาจึมัวตัวก็ยอตัวคือถอตัวเจกุมัวจออัวอีช่างเกลอเจต่อการเกิดจวบเปสุดเล่าเตาลุนน้องอวเกเอวจองเตาจวบเปสุดเล่าจวนจื้อเมมเบาเลนัวซื้อเปมาต่อการหลุดซึ่งจื้อกลัวสุดเล่าเนาะจอง
1: กูละมัวเขาหลุดได้กูยังมุ่งเสียงได้ก็กระจิมอุ่ยซะเดี๋ยนะเช่นเดียวกระจิมอุ่ยซะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายยอดอมมือลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตึผัดดุผัดชิหล่อซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอโล
9: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
10: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
11: ็ดอปูแวปักยอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-9000 8579เสทบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นเลตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโหดและติเลื่อนนกห
1: ออาตะโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเน
2: าะมาเดล
3: อมาเอาก๋วยเตี๋ยวคิดดิเนาะก็ลื้อใช้ว่าเราปุ๋ยเนาะ

No, the Omichopper Dopuwe, Tachogaton Lemu, Haloko, Hunari, Letilenui Nari, Hegito Colossa, Pelletalota, Let Radio Thailand, Chiang Mai, No Sovato, Chiang Mai, AM, Tokotol Vigazan, Nui, Chiku Kilohert, Samangan, Prashasampan Tisam, Grom Prashasampan, No Tokodaya, DJ Summer, Jos Sapi, Summer, Chalem, Sri Wong Chai, No Meloba, Hedognata, Sumu, Samuta, Savi, Sacher, Hese, The Teletorosap, Heko, Lepeta, Malo, Bert, Rosap, Soon, Hassam, Song, Jet Hok, Soon, Soon, Jet Mege, Metemeba, Nagale, Quadrogale, Online, Apudi, Solid, Facebook, Apu, TikTok, Apuda, Hair, Hedogna, Sakota, Sumu, Samu, say, Neguela Takatona, they saw the colla, quarter, the comment, no, Nebasakanata, Savilla, Taylor, Todo, Tocholo, Sadaya, say, no, Bakaku, Lerta, Kutjanta, Oche, this all like a take a top, Paku, Dopuwe, Ikata, Kutjol, they have put her sop her dead bit, no, this all. บักก็คือตาเตปลอบดอกคือปือพอแบบพลกลิสอกว่ามีวดาเลยดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะมีวดากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยแก้ตาพี่ตามมาตอนแล้วขอโตเจอมาเจอปากุปัญญาเลยโตก่อตานาตัดลิตาบัติบัตโตมีเกตาเลอะให้ปืนหาดิสอลที่โดกว่าตามีเกเนาะตะโกตะเกิดตะเลื่อนตาเนาะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเอาอุลกระทรวงมหาดไทยอาจจะปูนี่หรอ เดปลาทาลอตากะจอเตเวดาดิยอมื้อนี้มื้อซอวันที่29และติเลวันที่2วันที่29ตุลาคมนี้เนาะมีวดาจัดทอนเลือกก่อเนาะและติเลวันที่2กันยายนนี่คือโทเซกซาคุชิควีมีวดาและติเลมื้อตะละวันที่2นี่และมื้อคินี่เนี่ยกะเนาะดอปูเวเลอูตะลอตัดและที่ซอเลกอจอเตสุทาคอปาไปอีบาปลอซาเลมุกโคกะจูพัดโดบัตติลอซาอะเตเวดาดิเน เนาะมุโคกะจูเดมุโคทีระเนาะบาปลอซาเลทินนาทิโลดิสอเลกาเลซีขออุบุดะทินนาทิโลนี่เหรอเมตะหลอฮัลโลโคโลกเวทิละทุทิละชูทิละแท้เลปวนตาจะนี่เดบาบาเลกบาโอกะตอลอเจตาฮัลโลโคโลกเวอะเตเวดาดิเนลอชอดาเวลากเวลาเวดาดูสวอลเลอะเฮปเปอร์ทออะกอจเวลาเตเวดาบาปลอซิปกาเตเนาะเมวดาเลปกาเลโอเลเวกีแมดิสอเลอัมเภอกาลยานิวัฒนา เนาะเลอําเภอกาลยานิวัฒนาเนาะดูสวอลเลเนปาเนาะดอเลอําเภอสะเมิงเนาะอีคาเนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเชอร์คอตากะโจเตวดาอาเชอร์คอนลิจาสุปกาเตเนาะเกวลาอาชุลามีสาสุปกาเตเมวดาเลผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเมวดาจอประเสริฐบุรณะอันตะละบุรัฐานังเนาะชุลามีชุลาสาเลตะตินิไยเนาะตากะโจให้ปื้อดอซอบแคเด เฮบอบากือปือพอแบบพอดีเนาะบาชาดิเลได้จาเลนะกินเนตาตินิญาอินเนเปเคเนาะเชมุนลาเลกะปูแพลเลทที่โดกว่าดาเนาะเมวดาเลตะนิตะเนียต่อปูดิซอที่โดกว่าตาตาฮากูฮากอรันเนปะซาฮากอมอดินาโคเนตะหมดทีเลซาบามาชาตะกึจ่อเซนไผยะแกตาเลปะกึบากันนาปะกึบาสิญาเดชอตอนเลกิเลปะตาลออุลอชวนตากว่าเลอะเตเออะเตเวดัมขุจเวเด กว่าลำโยนอดับเวนโนตลอดตัดเลดิสอลเลเปเตกุนาเนเนาะกว่าลำโยเวเมโฮซอบาตตอตอเจอะเตวดาอัมเภอเมสเรียงเนาะอัมเภอมุซุคีเนาะอะเตวดาดิเนเนาะเดคอกว่าตะคิจอกเปเมลอบาเลดิสอลเลตลอดตัดเลเลอะเมตปอปาเตเลตปอเวกาบาเนาะมุคอมิจูพัดโดพัดเซียนตาจาเนนึกกว่าเมตปอเวกาบาเด แชร์ปุ๋ยหล่อเนาะและคู่เราจะตลอดตัดเลเลนเนมือกาพัดเตียเดือนเนอร์พ้นเลียเดือนตาเลอร์กันยากกว่าเลอร์จดแต่กว่าเตยดันเลอร์ปลอดภัยเนาะคอมโยเลอร์เลอร์อักบุ๊บและสุปราเตอร์เตต่อเนาะอีกคาเดอร์แฮบอบบากือดับบุ๊บแหละเนาะบักก็คือเลิกกันลีซอกก่อนวันที่29สิงหาคมและตีเลอร์วันที่2กันยายนเนาะอีกคาเดอร์ ตึมมีเลอโอเจแฮเตนาโจดาเวตาตะกาตึมมีบาตะกะโจทอลอติลอเชเนาะดิซอเลปัดโดปับกาตะพี่ตัมมากว่าชเวดาเนาะและสกอเกดอเลตาสุมือซัมมือตาสวิซาเชดอมุคอตาสวิบาคะคือเลกวยเตียวเนาะอีคาเลกนาดอกว่าตาสวิบาคะคือเลปักคือทอเนคือเทอทอเนคนนานตาวีอลุดโดเจเนาะปันเลือกตั้งตาจันเนปัดเชื่อมือลาเลือกเกแฮกว่าชเวปะคี แฮมมาริทอเกปตัลลอตัดเลปซีปคอนตาจันเนาะและกันนาดอกว่าบักก็คือเลือกตั้งเนาะบัชาปันเลือกตั้งเนี่ยอุกก็จำเนาะมีอบตอมีปลาแกทอปลาซับกาเมเกเนาะตลอดตัดเลปอปูอตอนเลือกตั้ง
ดิเนี่ยคนในตัดสวิตช์เลยจะเชิญตีเลิฟกัดจดแต่พดดอกก่อสกุลที่สกุลก่อแต่เมียเชิญแล้วตีเลิฟไปเกณฑ์นักการเมืองตาตะการตะการแต่เมียบ่ะเนาะเชิญตีเลิฟกัดจดแต่พดดอกที่ดอกก่อมีวัดด่าเลยไปเลือกตั้งเสียดภัยอาโอทอกก็ต่อเหมาะแต่เชิญต่อเมตือเนาะดิเนี่ยคนในกว่าสิพกขอพลเลือกตั้งวีต้าได้เชิญมือหลานเลยปลาแก้ถอกคนหนาเลยคือเก๊กกว่าเชิญกว่าสิพกขอพลคิดจัดในเนาะ

กระตือลีเนาะตาสวีนดออุเลียลอกาเวจอมแมโพเดเลอร์กิมือนิดพับบาโคอือสกอเวดะเนาะอลอกาดีนี่เหรอเนาะเดมือกระตือแล้วก็ดอลเลอร์ตาก็จอดคาอลอจะซับพี่นอจะให้บอบากดอปูเวมีวดาตาพิตามารคาบาคาคือเลปากจะโคโพตาพิตามาราจิมีวดาเลปากอลเลอร์เวกิแมดิโอทอตาพิตามาเลก็ฮือกันยาเกปากจะโคโพอัลลืออัลลาเนาะอีกานี่ตาพิตามามีเทวดาสีสันแห่งขุนเขาเรื่องเล่าชาติพันธ์เนาะอีกานี่อันดิโอทอตาพิตามาจะถอดเลวันที่27เลยเนาะมือนี้มือซอกคิชินยุ้ยคิชิโกะได้แต่นิยายอีเนาะก็ได้เริ่มมือนี้มือซอกคิชิคุยเนาะลูกอ๋อโอดีจะนี้ดิตลอดตัดเล่เล่ออากอวดาพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรพื้นที่สูงเนาะอีคาเดมีวดาปราเลือกแก้คนนาดิสโซเลอร์ปากอลเลอร์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สัญญาสองอาเกเลอร์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกิมแมปูเนาะและออทอตาพิตามาบาคาคือเลยราชภัฏเนาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยปรากุปัญญอมิกิปรากุจโกพมิกิและมาโลตาราชิโมนอดินาโคนิเดอะคุหลอสาเดปราจโพคุหลอสาเดปากอลภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่ายมีวดาเลอปาดบลือและพือแฮปลาทาลอบาคาคือเลออัลลืออัลลานอลอชอดาเวเลอร์และสิญญาณาปือเหล่าซาบาคาคือเลอและคุเนตากุบากุเซแลกันนาสกอตากิตัดโลและก็ดาพรบชาติพันธ์นอพรบชาติพันธุ์คะแนนเกตันละหลุดโดดละดิสโซลาเกตอดที่ก่อตำหลอดพิกัดเบเลอร์เกิดข้อกว่าแชร์ปลาก็จะขบพวกคีซึ่งได้เห็นเมอร์เลบาแต่มาเออมาซอลบาดิสโซลาบุกอิเลญาเนตาอัมมีอาจารย์เลอร์ปลาก็จะขบพวเนปาเตเลอร์ปลาไม่เตเนปัสชอบิกาเบือนตาปลามาเออมาซอนตาเนี่ยเอาอวดดาราหมอและบุกอิเนอีบลอดที่ก่อตำหลอดพิกัดให้เปิดถอนละซอลเบดิสโซลาบากอลเลพรบชาติพันธุ์อันนี้เนปราก็จะขบวนได้เดอสวมเมื่อเซกอกะเนาะปราเลอุลคุลเวปุนาเกสวมเมื่อเซเนาะปราแกคนเมืองมีเกคนอีสานมีเกตาศิลปานี่เนาะอับบาคาคือเลยปากอยดาที่โซเลเลตพูคอเลนะกลุ่มชาติพันธุ์ที่จากคอเนาะดีแนวโคเนี่ยอาแกตาเลอร์ปรากว่าแชร์ปราก็จะขบวนขี่เนาะเทวดาดีเนี่ยปราเลยแฮปลาพระราตากุบากุเซมีเกแฮมันเลมาก้าตาเนี่ยไม่เลอะอุดตามันเลมาก้าอุดตาอือลืออุท่าอุดตาดิสโซเลอร์ตลอดตาตัวดูตัวจุดหล่อสั้นตาเนาะเทวดาเอาเวดาอากลือจะเชียบเลยเนาะจะเชียบเดี๋ยวเลยปราก็จะขบพนเนาะแฮมันเล็มาเก้าตาตาจันนี่เนาะแฮปลาทารออันเลือดหล่าจันนี่เนาะดีนาโคนินเล็กกว่าเซดิเจเอาดีตื้อเลือดเลือดก่อเนาะเลือดก่อจันนี่ตลอดตัดเลือดเอาอุดต่อคอเลยในเมกอและสวนหลวงรอเก้านี่คือบาจิกาเนาะพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรพื้นที่สูงเนาะจะให้บอบากือดอปูแวดีเนาะอ่ะแลกดอลเลอร์ตาสุมือซ้ำมือตาสวีแลกเกตเลซาเรเจโดเนาะตาเล็บเป็นเลลาเทลิโมก็หนาดกว่าตาสวีเลอร์อาเทวดาดีเนาะบาคาคือเลอร์ปรากิญยอกิมแมเนาะปรากิญยอกิมแมชุมชนกะเรียงกิมแมอัตตาสวีเนาะก็หนาสกอดกว่าเนาะ

ก็ตือลีนอตาสวิเลอร์บาคาคือเลอร์กิมแมดูสวอลและกิมแมนี่เหรอเดอร์ลอเอลกิโดมะปาเกโดตากอมวนตาอุดไพ่ปะโทตาดิโซเลอร์ปะกอนนักมวยเนาะดิโซเลอร์ปะกอเลอร์ค่ายบุรณามวยไทยเออเตบาคาคือเลอร์นักมวยจะพดโดดัตกาเจเนาะและมันโลเวดามีวดาเลอร์จุปุรุควาอาเกเลสระสมาเลสโซอัสโซโลตาดิโซเลอาเกเลสระสมาเลสโซโลปัทโทดาและโทเมทาดิคันเนโอเพเลอร์หางดงเนาะอันนี้ตอนนี้ดิโซเลอร์พุดุพ่อมือโอรกาจิแต่ได้ตะโมโทซาเลมวยเจสักกว่าปัทโทดาและนิตรุนเนจิราดุมาเลนิบลอนเลมาโลเจมาโลวดาเนคิลลาเบลิกาละใครก็คนในบลอนเนมือคืนเนียก็เนาะมือคืนนี้ก็เนี่ยถอดถอยดันแล้วตุ๊กโคที่เดิมรอเลือกไว้เลือกไว้มือคืนนี้เหมาะมีแล้วน้องฉัดเนาะอาเก็บปากกูปัญญาเลือกขอบือคีนี่หรอน้องฉัดสักก็ถอดถอยดันเลือกเวทีแล้วก็ท่าแพ้กะเราจะตัวป้อนเนี่ยไม่ได้มีท่าแพ้เลือกลอยเคราะห์นี่หรอเนาะเลือกรอดินาโคในบันเนี่ยต่อผู้เลือกรอจะชั่วโมงเลยจะกันแลเฮกิเฮบ้าเจ๋เนาะเออไปประกอบรอเตรียมมีในน้องฉัดน้องฉัดเนาะปากันยอนแล้วขอบึกคีนี่เหรออ่าทวดแล้วตุ๊กคนรอข้อกว่าสักมาซาดิแหละอัตบัชาอัตชั่วโมพัดโดจออัตจาอัตชั่วโมแล้วขนหนูปูเนสักเรียนลมุนเนาะตัดตือเลยมือนี้อ่าตรูเจโอดิซอลเลอร์กว่าเชเรโมปากคีเซเจเนาะจะไม่กว่าและกว่าเกเนพ่อมือเนี่ยทวดเนี่ยรอปลีจานรอเลยพวกควาชิแกเนาะดิซอลเลอร์ตาบัตที่บัตโดเลอร์อันน่าตื่นเลยทุกคนว่ามีเวลาเลิกปัจจุบันโชว์ขอชวนแต่บัตรที่บัตรตุ๊กหล่อท่านนี้อาจารย์เราก็เลิกอภพความเจ๊จันนี้มาจากดูพัชชาจิ๋วแม่สันย่อแม่สัตย์แต่พันตอนนี้โอ้จิ๋วเนาะจูเด็กขอเดนลืมมือลืมซีเนโอโอดาคอนเนาะบัตรชาติทุกหมดสอบพอความแต่รอปีทุกหมดสอบพอความอ่ะเนาะเมื่อเลิกพอความจะขาดบัตรเมสัตย์ตื้อมุนอ่ะเหรอบัตรเมปาเลอร์สุดที่สัตย์ตื้อมุนอ่ะลีเน่บัตรเรนลมุนอ่ะเนาะไม่เมื่อเลิกพอมือคะแนนปัตเตเลอร์ตันลอเปลี่ยนตาในจักรดิเนาะเดอร์กว่าแล้วภาษาโฮบาซาเพลมิเลเดอร์ชอเชเนาะชั่วโมงเลยมึงมาเวดามูซิมุนอมือเดนีเดอร์คือแก่หรอแต่พี่ตามมาเลยตาคือตัดเลือดจีหรอเนาะดีเนี่ยเหมาะเนาะเลือกก่อนเดี๋ยวจะเกิดและเฮกีเฮบาจีดับเบิ้ลคือดกนาตาสวีและเดบัสซีเนาะเดบัสซีสักเกิดจะเกิดที่เลือกกันดกนาตาโพก็ก่ะเออเดบัสซีนี่เป็นมันก็นาติตีเนี่ยอคอมโยเกจอนไม่กันนาติตีเนี่ยตาเลอร์อาดิโซเวจอจุ้ยเตถอตาสวีเวจอจุ้ยเมนตะกาเลเวจอจุ้ยเมสระกลินนีคอมแลจุตรปอนเนกิบาอาเตถอตาสวีในดิโซเลอร์อากรอค่ะสุดที่เห็นเมลตามูตาจเวอุทอลทีละกอบาอัชเฮาดาวเจออัชโชปาเลอร์อามาดาตึกิบาเนี่ยเดปาเลมาดาตึกิมูดาเกเลเกเลอุเพาเจเนาะเรื่องอุปยานาตุลกก็มาบ่ะแต่เสียดภัยปราเลไม่ให้เตะปราเลนึกแปลแต่สวีดิโซอีมาจะล้อเด็กก็ไม่กว่าเนรมิ่นเต่ามูลเลเลมันเหล่มาเก้าแต่มุดาเจียข้าตอรุบาเจบ่ะนึกขึ้นหนาได้นึกขึ้นหนาได้มือบ่ะตอรุบาเจบ่ะชาปราที่พกกับพดดอที่ดอกกว่าแต่มือบ่ะเนาะปราเลมันเหล่มาเก้าแต่มุดาเจเนี่ยเลือดที่ก่อแต่มันหลบพิการเนี่ยก็มาล้อตีหมออ่ะผิดกฎหมายเนาะเด็กปราก็บ่ะแกลเกียตัดติเลอัตเติมเห็นเมื่อเลอโอเลจีเลคอแต่เห็นเมื่อเลอโอเลอร์ทีละกอบปูบะมีวัดดาเลอปักรอค่ะเนาะสุดที่เห็นเมื่อเลอปราจิโพคอพกัดที่โพกอบโพดิสอลเจ้ตัมมุตตาเจ้บะมีวัดดาเลอตัมมุตตาเจ้อามีอาจารย์เนอัดดิโอทอตากิตาโลเลอร์อัลลอปรีลอพื้เนาะดิโอทอตาอามีอาจารย์เลอตาบัตที่บัตรดวนตาจันนี่เนาะดินาโคเนเจอปราเคดกันหนาจะคือแปลกันนะเนาะคอมโยเกเนาะคอมโยเกปราเลอร์เติมมาบากาเต่ามูดิสอลเลอร์ตามุดาเจ้าเดอกันหนาเดอกระเลสะเนาะกันหนากระมือเนาะเดออบากิบาที่กว่าตามหลอพิกะเนาะปราเลอร์จะมาบักค่าคือตามุดาเจ้าบะเสด็จผ่านเองเนาะอ่ะเดบัสซีเดเพลอคอคอดอเลอร์อ่ะมาโชลิเพลมาโชเลอร์แม่ลอยอัตตาเตวดาเลอร์เกลอซัดดอมอเตวดาดินี่คอคอเดเดบัสซีคอคอในตอนนี้ตัดเชื้อต่อเดอคือโอกิลาตโจเลจะก็แปลกิเลทาคันนี้หรอเนาะเพื่อเกลกันหนาสกอร์กิเลหรือเลทาตัดติวตาเชื้อต่อเลมหาลาตินี้ยาจะกระเตะตับไปเนาะโอชัวเทปเบมือซาพีตับหรือกอการเล่นแฮตัวโดดตัวโจลอซาแฮกว่าดอกกะเนาะตุ๊กกอลดอซันเลือกก็มือคืนนี้จะให้ตุ๊กกอลดับเบิ้ลแวร์ซีโซโดดีละล้อหลอนตะการเล็กกันหนาดอไม่มือกว่าดอไม่มือเด้อขอวิสาจูตะการเล็กกันหนาดอไม่เหมือนแต่เด้อขอตุลอกขอเชื่อหลอซาเนาะตับหรือ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้ทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยในเขตปกครองตนเองที่เบตเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาฮิมาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
2: เหมาะสมครับไม่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่าง
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยมีการประสานงานกับทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน
3: พลตำรวจโทปีวัชเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการดูแลความปลอดภัยการจราจรและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่สงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มีการประชุมติดตามร่วมกันทั้งตำรวจทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดโดยเน้นย้ำว่ามีการติดตามสถานการณ์ในทุกวัน
4: ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ได้ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่ทั้งการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์ต่างครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
3: สำหรับประเด็นที่มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงเกี่ยวกับวิถีกระสุนปืนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุจะขอเวลาตรวจสอบ3วันนั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์กล่าวว่าจะรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนตรวจสอบและพิสูจน์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบยืนยันว่าทุกคดีจะได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามโครงการพัฒนาถนนและระบบระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและยกระดับโลจิสติกชายแดนใต
5: ้นายสันติบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทในพื้นที่โดยเน้นย้ำการขยายช่องจราจรเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตรโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปผลักดันต่อ ในการประชุมครม.สัญจรณ สงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้สำหรับในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้เตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาอาทิฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4089ตอนเตาปูนท่าสาบการขยายถนนสายโคตาบโรบือเล็งใต้และการปรับปรุงทางแยกสายยะหาบาละนอกจากนี้ยังพร้อมผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องได้แก่การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข410สายปัตตานีเบตงและทางหลวงหมายเลข4326สายเบตงบ้านกม17เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้นพศรแก้วขับรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีมติปรับลด 11,162 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
6: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่ 7-9 กันยายนทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายซึ่งนายกรวีระบุว่าอาจมีการหารือร่วมกับวิสัยค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นความคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7: ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็คือการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายปี2570ปีนี้โดยสรุปก็มีการปรับลดทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับ
6: ด้านนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการเปิดเผยข้อสังเกตของคณะกรรมการ4ประเด็นได้แก่ให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนจัดทำงบประมาณและให้สำนักงบประมาณเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพิ่มประสิทธิภาพลดภาระงานกำลังคนและความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลทบทวนความจำเป็นและความคุ้มค่าของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงปรับโครงสร้างหรือควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนและเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินจึงมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพ ื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วย
8: หัวใจสำคัญของพระราชกำหนดฉบับนี้ถ้าอ่านดูให้ดีเราต้องการช่วยเยียวยาประชาชนและขณะเดียวกันเยียวยาเขาและช่วยเขาเปลี่ยนผ่านด้วยหลังคาบ้านเนี่ยที่ติดโซล่าเนี่ยเขาสามารถขายไฟคืนได้ด้วยขณะเดียวกันทั้งประเทศเนี่ยเมื่อรวมๆกันผมว่ามันก็จะได้วอลลุ่มที่มากพอสมควรวันนี้เราใช้ลักษณะของการที่ให้หน่วยงานต่างๆเสนอเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แต่ต้องมีการกรองจะมีท่านปลัดกระทรวงทางจะเป็นคนการกรองว่าจำนวนที่เหมาะสมขีดความสามารถจะเป็นเท่าไหร่
5: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรณีบริษัทในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮดดิ้งจำกัดขอสิ้นสุดสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินสัปดาห์หน้าน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เตรียมเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดหรือ CP เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหลังบริษัทในเครือ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงในวันที่30กันยายนนี้ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มาหารือเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องผ่านคณะกรรมการ EEC นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายส่วนจะหารือถึงกรณีการยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงในวันที่30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพูดคุยกันโดยการทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถยกเลิกได้โดยง่ายที่ผ่านมาเห็นในกรณีภาครัฐเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาแต่ไม่ค่อยเห็นกรณีที่เอกชนขอยกเลิกสัญญากับภาครัฐเนื่องจากการยกเลิกสัญญาอาจมีผลตามมาจำนวนมากทั้งการถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานหรือการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอพบเลขาธิการ EEC ก่อนเพราะคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องดำเนินการตามระเบียบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายแก่ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมปล่อยแถวรถปฏิบัติการโดรนลาดตระเวนยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีกำลังพล 1,800 กว่านายแต่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวมากกว่า30ล้านคนต่อปีจึงมีการนำเทคโนโลยีและเครือข่ายภาคประชาชนมาสนับสนุนการทำงานพร้อมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะ Smart Patrol จำนวน 1,250 ชุดประกอบด้วยเสื้อปลอกเกราะสะท้อนแสงวิทยุสื่อสารเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมด้วยปืนไฟฟ้า450ชุดและเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ900ชุดพร้อมปล่อยแถวขบวนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ขนาดเล็ก CCOC Mobile จำนวน4คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับโดรน Surveillance จำนวน32คันพร้อมโดรน128ลำประจำ32สถานีภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม First Responder ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยานและแหล่งนักท่องเที่ยวหนาแน่นสำหรับตรวจการและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
11: วันนี้ก็มีการปล่อยรถมีโดรนเพื่อจะเอาไว้ตรวจสอบเอาไว้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเอาไว้ตรวจการนะครับและเทคโนโลยีกล้อง AI รถ ไมโครบัสรถมินิบัสที่มีทั้งแบบระบบการแจ้งเตือนระบบของการที่คัดกรองโดยใช้กล้อง AI ติดใครมีหมายจับตำรวจท่องเที่ยวก็มีข้อมูลก็เข้าไปจับกุมแล้วก็จับกุมมาแล้วหลายร้อยราย
10: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบบัญชาการ One Command ศูนย์รับแจ้งเหตุสายด่วน1155ตลอด24ชั่วโมงรองรับการสื่อสาร8ภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีและภาษาอินเดียเชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันการสแกน QR Code และวิดีโอคอลเพื่อระบุพิกัดและประเมินระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงตัวนักท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งรัดการพิจารณาคดีวินัยที่ยังค้างกำหนดกรอบดำเนินการภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ว่าจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันกพ.มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาค้างอยู่เป็นจำนวนมากและหลายเรื่องยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและความชัดเจนในสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวินัยจึงได้หารือถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาโดยเมื่อหน่วยงานส่งเรื่องหรือรายงานเข้ามาแล้วจะต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันเพื่อให้กระบวนการมีความชัดเจนและไม่ปล่อยให้เรื่องค้างเป็นเวลานานทั้งนี้มาตรฐานกรอบระยะเวลา60วันดังกล่าวจะครอบคลุมการดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะคดีหรือความผิดทางวินัยประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ใช้เป็นแนวทางสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในทุกกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ13หน่วยงานจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับนิวเคลียร์ไทยสู่พลังงานสะอาดแห่งอนาคตนายสิริวัฒน์เจ็ดสีรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์หรือ HOTNETร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนและหน่วยงานจากภาครัฐภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวม13หน่วยงานซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของกฟผ.ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยโดยนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์มาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวรวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระดับโลกอีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโชว์แผนขับเคลื่อนภารกิจหลักลงทุนมั่นคงเกษียณมั่นใจเศรษฐกิจไทยยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาตินายสารพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าได้กำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาติยกระดับการลงทุนมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนโดยปัจจุบันพบว่าสมาชิกกบข.ที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินก้อนจากกองทุนเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ล้านบาทซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่พอเพียงต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณสะท้อนว่าสมาชิกยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว และจากสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันที่มีความผันผวนกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกและยกระดับบทบาทสู่ผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนแนวทาง Active Ownership เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้สมาชิก
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
13: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สุก้านาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสถานการณ์ต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเป็นการชั่วคราวในวันนี้เนื่องจากความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่เนื่องจากน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มเอ่อล้นและอาจพังทลายจนทำให้มวลน้ำและโคลนปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างทั้งนี้ทีมกู้ภัยของจีนทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ในวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากและความเสี่ยงจากสภาพพื้นที่โดยรอบคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้จะดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับสหรัฐและญี่ปุ่นภายใต้รหัส Freedom Age ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้ที่บริเวณหน้าน้ำสากลทางตะวันออกและทางใต้ของเกาะเชจูเพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้ภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมถึงเป็นการเสริมสร้างการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยจะเป็นการฝึกซ้อมรบในหลายมิติอาทิการป้องกันขีปนาวุธทางทะเลการฝึกซ้อมทางอากาศและการป้องกันภัยทางอากาศการต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันทางไซเบอร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีกับเกาหลีใต้เพื่อลดท่าทีการเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือและส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ฉบับที่5ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออก นื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เชิญเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดย กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
16: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
16: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัย

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนกลับพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 นถึง20:00 นศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเรายังอยู่กับเรื่องสั้นที่เป็นแนวของนิทานนะครับเล่มนี้น่าจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังติดตามก็ได้อีกสัก2สัปดาห์นะครับประมาณ2สัปดาห์ก็จะมีหนังสือเล่มใหม่มาในอีกประมาณสัก2สัปดาห์2ประมาณ3สัปดาห์ก็แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังมีหนังสือเล่มใดนะครับหรือว่ามีแนวหนังสือเรื่องสั้นแบบไหนเนี่ยที่อยากจะให้รายการนำมาเสนอก็เตรียมบอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับแนะนำกันมาได้เลยทีมงานจะได้ไปจัดหามานะครับแล้วก็เรื่องราวของการร่วมสนุกนะครับท่านผู้ฟังบอกว่าอยากให้บอกชื่อของผู้โชคดีหลายๆครั้งหน่อยนะฮะจะได้ทราบกันนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้รับฟังสัปดาห์นู้นบ้างสัปดาห์นี้บ้างนะครับนะกลัวว่าจะเป็นผู้โชคดีแล้วไม่ทราบนะฮะพอของรางวัลยังไม่ไปถึงก็เลยไม่ได้แจ้งกลับมานะครับอ่ะนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราบอกชื่อกันเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับเกมที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของตำนานเกี่ยวกับเรื่องของนิทานเนี่ยนะครับสองท่านนะฮะท่านแรกได้แก่คุณละเอียดเวียงภูสองจากนครปฐมนะครับแล้วก็ท่านที่สองคุณอาคมสอนชัยอินจากกรุงเทพมหานครนะครับสองท่านเนี่ยทีมงานได้ส่งของที่ระลึกไปตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังทั้งสองท่านเนี่ยได้รับของรางวัลแล้วได้รับของที่ลึกแล้วแจ้งกลับมาสักนิดหนึ่งนะครับส่วนท่านที่ไม่ใช่ท่านที่นี่สองท่านนี่แหละนะถ้าอีกประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ยังไม่ได้รับนะครับก็ช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้ไปตรวจสอบกันนะครับสำหรับเกมใหม่เนี่ยผมคิดว่าอีกประมาณน่าจะประมาณสองสัปดาห์เช่นกันนะครับเราจะมีเกมใหม่ให้ได้ร่วมสนุกกันนะครับยังไงติดตามรับฟังรายการนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมีเกมใหม่ก็จะมาบอกกล่าวกันที่นี่ล่ะนะฮะแล้วก็สำหรับเรื่องราวของการร่วมกิจกรรมต่างๆกับทาง1414 plus นะครับนะอันนั้นเขาก็มีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ให้ไปดูภาพยนตร์นะฮะ เรื่องอะไรล่ะลิโลกับสติชนะฮะหลายๆท่านบอกโอ้ตอนแรกฟังชื่อดูแล้วโอ้โหไม่ค่อยน่าติดตามเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยคุ้นนะแต่พอได้ไปติดตามแล้วโอ้เป็นเรื่องที่สนุกทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นหนังที่ทั่วโลกนะทั่วโลกเขาเรียกว่าให้ความชื่นชมกันมากมายเลยทีเดียวทีมงานเขาก็ไปคัดเลือกมานะฮะแล้วก็เอามาทำบริการสิ่งบรรยายภาพจากนั้นก็เอามาให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะครับก็เพิ่งจะมอบรางวัลกันไปเมื่อตอนบ่ายวันนี้เองนะครับสำหรับเสียงบรรยายภาพเรื่องใหม่นะฮะสิงหาคมนี้จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้มาบอกกล่าวมาประชาสัมพันธ์กันนะครับเอาละฮะวันนี้กลับไปที่หนังสือนะครับเรื่องราวของนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับวันนี้ให้ทุกฟังอ๋อเป็นผลงานแปลของอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับ เรื่องแรกเนี่ยชื่อว่าขลุ่ยทองนะครับและเรื่องที่2ของวันนี้พระราชากับฉลองพระองค์ไปติดตามกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องขลุ่ยทองนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งมีพระโอรส7องค์ด้วยกันสิ่งที่พระราชาองค์นี้โปรดมากที่สุดก็คือการเลี้ยงนกปรากฏว่าพระองค์ได้รวบรวมนกที่หายากที่สุดไว้มากมายทีเดียวพระองค์ได้ใช้เวลาว่างด้วยการฟังเสียงนกร้องและชมขนอันงดงามของนกเหล่านั้นเป็นเวลานานๆวันหนึ่งพระราชาฟังเสียงนกร้องเพลินจนม้อยหลับไป และได้สุบินคือฝันไปว่ามีปีศาจตนหนึ่งมาปรากฏกายเฉพาะพระพักตร์แล้วกลับทูลว่านกทั้งหลายที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้นั้นถึงจะเป็นนกที่หายากที่สุดในโลกแล้วก็ตามแต่ก็ยังสู้นกแก้วอีกตัวหนึ่งไม่ได้นกแก้วตัวนั้นเป็นของนางพญากินนอนซึ่งพำนักอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งเมื่อพระองค์ได้นกแก้วตัวนั้นมาแล้วจะทำให้พระองค์ลืมนกต่างๆที่ทรงเลี้ยงไว้แต่เดิมหมดทีเดียวครั้นพระราชาตื่นบรรทมขึ้นมาในตอนเช้าพระองค์ก็ยังครุ่นคิดอยู่ว่าความฝันนั้นจะต้องเป็นจริงพระองค์จึงตรัสเรียกโอรสทั้ง7องค์เข้ามาพบแล้วตรัสว่าลูกเอ๋ยเจ้าก็คงจะรู้กันดีแล้วว่าพ่อชอบนกเพียงใดแต่นกต่างๆที่พ่อได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของพ่อเพราะยังมีนกแก้วอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในเกาะของนางพญาแห่งพวกกินนอนนกแก้วตัวนั้นประเสริฐนักถ้าได้นกตัวนี้มาพ่อจะพอใจมากพ่อจะให้เจ้าทุกคนนี่แหละออกไปค้นหานำนกแก้วตัวนี้มาให้ได้ใครนำมาได้พ่อจะมอบราชสมบัติให้ครอบครองกึ่งหนึ่งบรรดาโอรสเมื่อได้ฟังเช่นนั้นต่างก็พากันตื่นเต้นโอรส6องค์ต่างเตรียมดาบและเครื่องเสบียงออกเดินทางแต่ก่อนจะไปได้สั่งน้ององค์เล็กไว้ว่าการเดินทางของพี่ทั้ง6ครั้งนี้อาจจะพบความสำเร็จหรือผิดหวังก็ได้ทั้ง2อย่างฉะนั้นจึงอยากให้น้องได้รู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่พี่จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีพี่จะอธิษฐานหม้อนมไว้ขอให้น้องเอาหม้อนมตั้งไว้บนหลังคาเอาพระขันปักตั้งไว้ตรงกลางหากเจ้าเห็นน้ำนมเป็นสีแดงเมื่อใดก็แสดงว่าพี่กำลังได้รับความเดือดร้อนและเมื่อพระขันเอ็นเอียงก็แสดงว่าพี่กำลังใกล้จะตายเมื่อน้องเห็นน้ำนมเป็นสีแดงเมื่อใดขอให้รีบไปช่วยพี่ทันทีเมื่อทั้ง6สั่งเสียน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางทันทีเจ้าชายทั้ง6องค์เดินทางไปถึงที่แห่งหนึ่งเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วจึงพากันเข้าไปขอเช่าที่พักซึ่งอยู่ใกล้ๆในขณะที่เจ้าชายเข้าไปในบ้านนั้นได้มีพวกโจร 2-3 คนเดินตามรวมกลุ่มเข้าไปด้วยเจ้าของที่พักนึกว่าเป็นพวกเดียวกันจึงจัดห้องให้อยู่รวมกันหมดครั้นตกดึกเจ้าชายทั้ง6หลับสนิทพวกโจรก็ลุกขึ้นเอาข้าวของของเจ้าชายหนีไปโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยครั้นรุ่งเช้าเจ้าชายทั้ง6ไม่เห็นของของตนก็นึกรู้ว่าถูกพวกขโมยคนเอาไปหมดเสียแล้วจึงไปแจ้งให้เจ้าของที่พักทราบเรื่องแต่เจ้าของที่พักกลับหาว่าเป็นกลอุบายของทั้ง6ที่จะไม่ยอมเสียค่าที่พักให้โดยให้พักพวกขนของเอาไปเสียตั้งแต่ตอนกลางคืนฉะนั้นจะออกจากที่พักไม่ได้จนกว่าจะจ่ายค่าที่พักเสียก่อนแต่เจ้าชายทั้ง6ถูกขโมยจนไม่มีเหลืออยู่เลยจึงไม่มีอะไรจะให้เป็นค่าที่พักในที่สุดเจ้าของที่พักก็ให้เจ้าชายทั้ง6ทำงานใช้หนี้ค่าที่พักต่างได้รับความลำบากอย่างที่ไม่เคยทั้งนี้ก็เพราะความประมาทพากันหลับนอนสบายไม่ได้ระแวดระวังจึงต้องเสียทีแก่พวกโจรและได้รับความลำบากดังนี้ในขณะที่เจ้าชายทั้ง6กำลังได้รับความลำบากอยู่นั่นเองเจ้าชายองค์เล็กก็สังเกตเห็นน้ำนมในหม้อเป็นสีแดงก็รู้ว่าเจ้าชายทั้ง6ผู้พี่กำลังได้รับความลำบากจึงได้ออกเดินทางติดตามไปในระหว่างทางได้พบฤาษีตนหนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่ไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งรบกวนอะไรทั้งสิ้นแม้ว่าปลวกจะขึ้นเกาะตามร่างกายและมีสัตว์ต่างๆขึ้นไปไต่ยั่วเย้ยอยู่บนศีรษะฤาษีก็ไม่เอาใจใส่คงนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นเจ้าชายเห็นเช่นนั้นก็เข้าไปเก็บตัวสัตว์ออกจากร่างของฤาษีและทำความสะอาดของอาสมให้เรียบร้อยแล้วไปนั่งพนมมือคอยรับใช้อยู่ข้างๆคราวหนึ่งฤาษีลืมตาตื่นขึ้นมาและเห็นเจ้าชายนั่งพนมมืออยู่ตรงหน้าก็ชอบใจว่าเจ้าชายมีความเคารพตนจึงอนุญาตให้เจ้าชายขอพรได้ตามความปรารถนาเจ้าชายก็ตรัสขอนกแก้วตามที่บิดาต้องการซึ่งทำให้ฤาษีนิ่งอึ้งและขอให้เปลี่ยนความต้องการใหม่แต่เจ้าชายไม่ยอมคงยืนกรานขอนกแก้วอย่างเดิมฤาษีก็อธิบายให้ฟังว่าการที่จะไปเอานกแก้วนั้นลำบากมากขอให้เปลี่ยนความตั้งใจเสียเถิดจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียเปล่าๆเจ้าชายไม่ยอมเปลี่ยนความตั้งใจจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรต้องไปเอามาให้ได้ฤาษีเห็นว่าเจ้าชายไม่ยอมเปลี่ยนความตั้งใจแน่แล้วก็แนะว่าเอาเถอะเมื่อจะไปเอาให้ได้จริงๆก็จะบอกให้ที่ใกล้อาสมนี้น่ะมีสระใหญ่อยู่แห่งหนึ่งพวกกินนอนชอบมาอาบน้ำกันเสมอในตอนเช้าๆ ก่อนที่พวกกินนอนจะอาบน้ำนั้นจะพากันถอดปีกวางไว้จะต้องพยายามเอาปีกนั้นมาให้ได้คู่หนึ่งแล้วใช้ปีกนั้นบินตามพวกกินนอนไปโดยอย่าให้พวกนั้นจับได้เวลาเที่ยงพวกกินนอนจะหลับกันหมดจะต้องรีบเข้าไปอยู่ในที่อยู่ของนางพญาและจับเอานกแก้วบินหนีมาที่นี่เมื่อเจ้าชายได้รับคำแนะนำเช่นนั้นแล้วก็ไม่รอช้ารีบไปซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆสระนั้นสักครู่หนึ่งพวกกินนอนก็พากันมาและถอดปีกวางไว้ข้างสระแล้วพากันลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเจ้าชายเห็นพวกกินนอนเพลิดเพลินลืมตัวก็แอบเข้าไปขโมยปีกมาได้คู่หนึ่งสวมเตรียมไว้เมื่อนางกินนอนเหล่านั้นขึ้นจากน้ำก็สวมปีกบินไปเจ้าชายก็เหาะตามไปด้วยฝ่ายนางกินนอนที่ถูกขโมยปีกไปเมื่อหาปีกไม่พบก็เดินตามหาเรื่อยๆจนไปถึงอาสมพระฤาษีก็นึกว่าฤาษีคงจะขโมยปีกของตนมาก็ตรงเข้าไปต่อว่าฤาษีทำเป็นโกรธหาว่านางกินนอนดูถูกมีอย่างหรือฤาษีจะไปขโมยปีกเอามาทำไมกันนางกินนอนเห็นฤาษีโกรธก็อ้อนวอนขอให้ช่วยหาปีกให้ด้วยเพราะถ้าไม่มีปีกแล้วก็กลับไม่ได้ฤาษีเห็นว่ากว่าเจ้าชายจะกลับมาก็คงเป็นเวลาเที่ยงและไม่ได้นกแก้วมาแล้วก็คงไม่ต้องใช้ปีกอีกต่อไปจึงยอมตามนางกินนอนออกไปทำเป็นหาปีกตามริมสระเพื่อถ่วงเวลาครั้นใกล้เที่ยงฤาษีก็ออกอุบายบอกนางว่าจะต้องกลับไปที่อาสมสักครู่เพราะนัดกับแขกคนหนึ่งไว้ประเดี๋ยวจะพามาช่วยหาให้เมื่อฤาษีมาถึงอาสมก็พบเจ้าชายกลับมาพร้อมด้วยนกแก้วฤาษีจึงให้เจ้าชายเอาปีกไปซ่อนไว้ที่ใดสักแห่งหนึ่งแล้วทำทีไปช่วยหาภายหลังเจ้าชายปฏิบัติตามคำสั่งฤาษีทุกประการหลังจากที่ช่วยหาอยู่สักครู่หนึ่งก็พบปีกซ่อนอยู่ในโพรงไม้แห่งหนึ่งนางกินนอนดีใจมากเพราะนางคิดว่าคงมีสัตว์คาบออกมาซ่อนไว้และเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของเจ้าชายนางกินนอนได้มอบกลีบทองให้เป็นรางวัลแก่เจ้าชายอันหนึ่งและสั่งว่าถ้าเจ้าชายได้รับความยากลำบากอย่างไรให้เป่ากลีบทองนี้ขึ้นในเวลาเที่ยงคืนแล้วนางจะไปช่วยเมื่อสั่งแล้วนางกินนอนก็ใส่ปีกบินจากไปส่วนเจ้าชายไม่ได้นกแก้วสมประสงค์แล้วก็กราบลาฤาษีเดินทางตามหาเจ้าชายทั้ง6ผู้เป็นพี่ต่อไปและเผอิญมาทางเดียวกับเจ้าชายทั้ง6ตกเป็นทาสของเจ้าของที่พักคนเดินทางเจ้าชายรู้ดีว่าพี่ทั้ง6ตกเป็นทาสจึงนำเงินไปไถ่ใช้หนี้ให้แล้วก็ออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนไม่ยอมให้เจ้าชายผู้พี่ทราบถึงการช่วยเหลือเมื่อเจ้าชายออกเดินทางไปแล้วเจ้าของที่พักก็ปล่อยเจ้าชายทั้ง6เป็นอิสระแต่ตราแสดงความเป็นทาสนั้นคงติดตัวไปด้วยเจ้าชายทั้ง6เดินทางไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นักก็พบเจ้าชายองค์เล็กและเมื่อเห็นเจ้าชายได้นกแก้วมาด้วยก็เกิดความอิจฉาเกรงว่าน้องจะได้ราชสมบัติจึงคิดกำจัดจะได้นำนกแก้วไปถวายพระบิดาเอาความชอบเสียเองในระหว่างที่เดินทางมานั้นก็พบบ่อน้ำเข้าแห่งหนึ่งเจ้าชายองค์หนึ่งแฝงทำเป็นกระหายน้ำพยายามจะตักน้ำมาเสวยแต่เจ้าชายองค์เล็กรับอาสาจะตักให้พอได้โอกาสเจ้าพี่ผู้เห็นแก่สมบัติก็ผลักเจ้าชายผู้น้องตกลงไปในบ่อและพานกแก้วไปเคราะห์ดีที่เจ้าชายตกลงไปในบ่อแล้วไม่เป็นอันตรายพอถึงเที่ยงคืนก็เป่ากลุ่ยทองขึ้นเพียงชั่วครู่นางกินนอนเจ้าของกลุ่ยทองก็มาช่วยฉุดเจ้าชายขึ้นจากบ่อและพาไปส่งในพระราชอุทยานซึ่งในขณะนั้นพระบิดาและมารดากำลังเสด็จประพาสชมสวนอยู่พอดีเจ้าชายได้กราบทูลให้ทรงทราบว่าเจ้าพี่ทั้ง6กำลังนำนกแก้วเดินทางมาเมื่อเจ้าชายทั้ง6มาถึงก็นำนกแก้วขึ้นถวายพระบิดาและทูลขอราชสมบัติตามสัญญาแต่เจ้าชายองค์เล็กได้ปรากฏกายให้เห็นแล้วเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นถวายพระบิดาและขอให้เจ้าชายทั้ง6ถอดฉลองพระองค์ออกเพื่อดูตราธาตุที่ประทับอยู่เป็นพยานเมื่อพระราชาทรงทราบเรื่องเช่นนั้นก็กริ้วโอรสทั้ง6เป็นอันมากทรงขับไล่ให้ออกไปเสียจากพระราชอาณาจักรแล้วทรงแต่งตั้งโอรสองค์เล็กให้เป็นอุปราชช่วยปกครองบ้านเมืองต่อมา
2: เรื่องพระราชากับฉลองพระองค์กาลครั้งหนึ่งยังมีพระราชาองค์หนึ่งพระองค์ทรงชอบจ่ายเงินทองฟุ่มเฟือยให้หมดเปลืองไปด้วยเครื่องทรงของพระองค์เองทุกๆชั่วโมงพระองค์จะทรงเปลี่ยนพระภูษาอยู่ตลอดเวลาอยู่มาวันหนึ่งมีชายสองคนทราบกิตติศัพท์ของพระองค์ว่าชอบสะสมเครื่องต้นเครื่องทรง ทั้งสองจึงปรึกษาหารือที่จะหาวิธีการรวยทางลัดดังนั้นเขาจึงพากันเข้าเฝ้าและแสดงตนเป็นผู้วิเศษและฝีมือในการทางทอผ้าทั้งสองได้กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าผ้าที่ทอด้วยฝีมือของตนนั้นจะเป็นผ้าที่สวยที่สุดในโลกและมีความวิเศษพิสดารเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือผ้าที่ตนทอนั้นจะปรากฏให้เห็นแต่เฉพาะผู้ที่มีบุญวาสนาและเฉลียวฉลาดเท่านั้นสำหรับผู้ที่ไม่มีบุญวาสนานั้นจะไม่มีโอกาสมองเห็นเนื้อผ้าได้เลยพระองค์ทรงฟังคำกราบทูลของชายทั้งสองแล้วรู้สึกสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ถึงกับทรงรำพึงกับพระองค์เองว่าผ้าวิเศษของชายทั้งสองนี้จะต้องมีประโยชน์อย่างมากทีเดียวถ้าเราสวมใส่มันเข้าไปแล้วก็จะสามารถล่วงรู้ได้ว่าเสนาอำมาตย์คนไหนเป็นคนโง่คนไหนเป็นคนฉลาดดังนั้นพระราชาจึงมีพระกระแสรับสั่งให้ชายทั้งสองเริ่มลงมือทอผ้าวิเศษนั้นทันทีชายทั้งสองซึ่งอ้างตนว่าเป็นนักทอผ้าวิเศษนั้นจึงได้เรียกร้องเอาเส้นไหมทองคำจากพระราชาเป็นจำนวนมากโดยอ้างว่าจะเอาไปทำเชื้อทอผ้าไหมวิเศษพระองค์ก็ทรงประทานให้แต่ชายทั้งสองหาได้เอาเส้นไหมทองคำนั้นไปทำเชื้อทอผ้าไหมเขากลับนำไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนตัวเสียการทอผ้าวิเศษของชายสองคนนี้ก็คือเขาได้นำเครื่องทอผ้าสองเครื่องและทำท่าทางทอผ้าอย่างธรรมะทะแมงแท้จริงนั้นเขาหมุนเครื่องทอผ้าโดยที่ไม่มีเส้นไหมเลยฝ่ายพระราชาก็ทรงอิ่มเอมในพระทัยยิ่งนักที่พระองค์จะได้ทรงฉลองพระภูษาวิเศษด้วยความร้อนในพระทัยพระองค์จึงมีพระบัญชาให้อัครมหาเสนาบดีไปดูการทอผ้าวิเศษนั้นว่าสำเร็จไปแค่ไหนแล้วเมื่ออัครมหาเสนาบดีได้รับสนองพระราชองค์การจากพระราชาแล้วจึงรีบสนองตามพระราชประสงค์ทันทีครั้นอัครเสนาบดีไปเห็นชายทั้งสองกำลังทำการทอผ้าอยู่นั้นก็ให้รู้สึกประหลาดใจที่เห็นเครื่องทอผ้าไม่มีเส้นไหมเลยแต่ชายทั้งสองก็ทำเป็นก้มหน้าก้มตาทออย่างเอาเป็นเอาตายอัครมหาเสนาบดีอดรนทนต่อความสงสัยไปไม่ไหวจึงออกปากถามชายทั้งสองว่าข้าพเจ้ายืนมองดูท่านหมุนเครื่องทอผ้าอยู่ตั้งนานแล้วข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นว่าจะมีผ้าเลยช่างทอผ้าวิเศษทั้งสองแสดงความไม่พอใจขึ้นมาทันทีพลางกล่าวว่าผ้าวิเศษอันนี้ผู้ที่ฉลาดและมีบุญวาสนาเท่านั้นที่จะมองเห็นแต่สำหรับท่านอัครมหาเสนาบดีเป็นถึงราชวัลลบของพระราชาข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านอัครมหาเสนาบดีจะต้องแลเห็นเนื้อผ้าที่ลวดลายอย่างวิจิตรพิสดารทีเดียวท่านอัครมหาเสนาบดีลองเข้ามาชมใกล้ๆสิท่านจะได้ประจักษ์แก่สายตาฝ่ายท่านอัครมหาเสนาบดีเกรงว่าตนจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโง่ในราชสำนักเพราะเหตุนี้อัครมหาเสนาบดีจึงแสดงตนเป็นผู้ฉลาดให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ด้วยกล่าวออกไปว่าโอ้จริงทีเดียวเนื้อผ้าของท่านช่างมีลวดลายวิจิตรพิสดารมากข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นว่าผ้าที่ไหนจะสวยเทียบเท่ากับผ้าของท่านที่ทอขึ้นมานี้เลยคราวนี้ชายทั้งสองยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นว่าอัครมหาเสนาบดีคล้อยตามความเห็นของตนแม้ท่านอัครมหาเสนาบดีช่างเป็นผู้มีความปราดเปรื่องสมกับเป็นราชบุรุษจริงๆข้าพเจ้าเคยแสดงการทอผ้าผ่านมาแล้วหลายประเทศผู้ที่มีบุญญาธิการและผู้ที่ฉลาดเท่านั้นจะมองเห็นผ้าของข้าพเจ้าว่าสวยงามเพียงใดสำหรับคนโง่และไม่มีบุญวาสนานั้นจะไม่มีโอกาสมองเห็นเนื้อผ้าเลยอัครมหาเสนาบดีซึ่งเสียท่าให้แก่ช่างทอผ้าจอมกะล่อนทั้งสองโดยเกรงว่าตนจะไม่ได้เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการดังนั้นอัครมหาเสนาบดีก็แซงทำเป็นจับคลำดูเนื้อผ้าที่แท้มันก็มีแต่ความว่างเปล่านั่นเองเมื่อสมควรเก็บเวลาแล้วอัครมหาเสนาบดีก็อำลาช่างทอผ้าวิเศษไปโดยกล่าวว่าข้าพเจ้าจะนำความเรื่องทอผ้าของท่านนี้ไปกราบทูลต่อพระราชาให้เป็นไปตามความจริงว่าผ้าวิเศษของท่านนี้ช่างสวยงามมากทีเดียวข้าพเจ้าขอบใจท่านอัครมหาเสนาบดีเป็นอย่างมากที่เห็นผลงานของข้าพเจ้ามีคุณค่าต่อพระราชาครั้นอัครเสนาบดีกลับไปถึงพระราชวังแล้วจึงนำความกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบอัครมหาเสนาบดีได้ทูลว่าผ้าวิเศษที่ตนไปดูมานั้นเป็นผ้าที่สวยงามมากสีก็สวยดุจสายรุ้งมีประกายออกมาตามเนื้อผ้าระยิบระยับ พระราชาทรงฟังคำกราบทูลของอัครมหาเสนาบดีเช่นนั้น

0: ไม่สำคัญเราจะยอมเป็นคนโง่ไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าโง่แล้วเราก็จะปกครองบ้านเมืองไม่ได้ครั้นพระองค์ทรงพระราชดำริได้ดังนี้จึงทรงแย้มสรวนและตรัสออกไปว่าโอ้ผ้านี้สวยงามมากเราพอใจในผลงานของท่านทั้งสองมากทีเดียวข้าราชบริพารน้อยใหญ่ที่ตามเสด็จมานั้นเมื่อเห็นพระราชาตรัสไปดังนั้นต่างก็มีความประหลาดใจกันเป็นยิ่งนักแต่ก็ไม่กล้าทวงติงแต่ประการใดกลับเห็นพ้องไปกับพระองค์ด้วยช่างทอผ้าวิเศษจอมกัลล่อนทั้งสองคนนั้นก็แซงทอผ้าวิเศษต่อไปอย่างขมักเขม้นวันรุ่งขึ้นช่างทอผ้าก็เข้ากราบทูลต่อพระราชาว่าฉลองพระองค์ชุดใหม่ได้เสร็จลงแล้วพระองค์ก็ทรงดีพระทัยเป็นยิ่งนักพร้อมกันนั้นก็ส่งพระราชทานเงินทองให้แก่ช่างทอผ้าอุบาทสองคนนั้นเป็นจำนวนมากมายเมื่อถึงงานรัฐพิธีพระราชาจะต้องเสด็จพระราชดำเนินนำขบวนแห่เลียบพระนครซึ่งมีประชาชนเฝ้าชมพระบารมีกันอย่างเนืองแน่นดังนั้นพระราชาจึงมีพระบัญชาให้ช่างทอผ้านำฉลองพระองค์ชุดใหม่มายังห้องพระสำอางซึ่งมีเสนาอำมาตย์ถวายอยู่งานด้วยช่างทอผ้าจอมกัลล่อนทั้งสองได้ชูแขนข้างหนึ่งของตนขึ้นคล้ายกับว่ากำลังถือฉลองพระองค์ไว้ในมือนี่คือเครื่องต้นและพระภูษาของพระองค์พระยะค่ะช่างทอผ้าจอมกัลล่อนทูลกล่าวถวายซึ่งความจริงมีแต่ความว่างเปล่าช่างทอผ้ากราบทูลต่อไปอีกว่าฉลองพระองค์ชุดนี้สวยงามที่สุดในโลกเลยพระยะค่ะเป็นฉลองพระองค์ชุดเดียวที่ข้าพระพุทธเจ้าใช้ความประณีตเป็นพิเศษและลักษณะพิเศษของฉลองพระองค์ชุดนี้ก็คือมีความเบามากจนผู้ที่สวมใส่จะไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้สวมใส่อยู่พระราชาทรงถอดพระภูษาชุดเดิมออกเพื่อจะฉลองพระองค์ชุดใหม่แทนเราจะสวมชุดใหม่นี้ไปในงานรัฐพิธีในวันนี้พระราชาทรงตรัสต่อหน้าข้าราชบริพารไหนลองเอามาให้เราสวมดูสิช่างทอผ้าจอมกัลล่อนทำเป็นกระวีกระวาดนำพระภูษาวิเศษมาทูลกล้าวถวายแก่พระราชาทันทีครั้นพระราชาฉลองพระองค์ชุดใหม่แล้วก็เสด็จไปที่หน้าพระฉายพลางสำรวจพระองค์เองและตรัสถามข้าราชบริพารว่าเสื้อผ้าชุดใหม่นี้พวกท่านเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างถึงแม้ว่าพระราชาจะเปลือยพระองค์ลันจนเช่นนั้นแต่บรรดาเสนาอำมาตย์ประจบสอบพลอทั้งหลายต่างก็ทูลตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นฉลองพระองค์ที่งามสง่าที่สุดทีเดียวพะยะค่ะพระราชาทรงได้ฟังคำป้อยอจากข้าราชบริพารดังนั้นก็ทรงแย้มสรวนด้วยความอิ่มเอมพระทัยครั้นได้เวลาเสด็จเหล่าเสนาอำมาตย์ก็ทำทีเป็นยกชายฉลองพระองค์ของพระราชาขึ้นชูไว้และตามเสด็จออกไปหน้าพระราชวังพระราชาทรงเสด็จพระราชดำเนินนำขบวนออกสู่ถนนหลวงซึ่งมีเหล่าพระสงฆ์นิกรคอยเฝ้าชมพระบารมีกันอยู่อย่างล้นหลามแต่ในทันใดนั้นทุกคนที่รอรับเสด็จต่างก็ตกตะลึงพรึงเพริดเมื่อเห็นพระราชาทรงฉลองพระองค์ในชุดลั่นจ้อนอ่ะในหลวงไม่ได้สวมเสื้อผ้านี่ฝูงชนพากันเบือนหน้าหนีพระเจ้าอยู่หัวแก้ผ้าเด็กเล็กไร้เดียงสาพูดออกมาโดยไม่รู้ถึงอาญาแผ่นดินเมื่อพระราชาทรงเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปในที่ใดทุกคนก็พากันเบือนหน้าหนีด้วยความอุจจารตาซึ่งสร้างความอับอายให้แก่พระราชาอย่างยิ่งนิยายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการจะกระทำสิ่งใดก็ให้ทำอยู่ในขอบเขตที่พอสมควรก่อนจะเชื่อสิ่งใดหรือกระทำการใดให้ตรึกตรองดูก่อนแล้วจึงค่อยทำ
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะครับสำหรับเรื่องราวสนุกๆจากนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลของอักษราพรแล้วก็อ่านให้เราฟังเป็นหนังสือเสียงโดยคุณกมลทิพย์พาสวรขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบสิริพระชนมพรรษา89พรรษาพรเลิศอัครปรีดีได้เหรียญทองกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายจากการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพริยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผลักดันผ้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อแล้วกว่า 17,600,000 เยน
2: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมและต่อยอดผ้าไทยสู่ตลาดสากลผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบและการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศโดยผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้การออกแบบของแบรนด์สิริวัณวรีสะท้อนศักยภาพผ้าไทยชุมชนสู่เวทีระดับนานาชาติขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการไทยกิโมโนโปรเจกต์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและบริษัทโอมิยะจำกัดประเทศญี่ปุ่นนำผ้าจากดอนกอยจังหวัดสกลนครและนาว่าจังหวัดนครพนมไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กิโมโนสำหรับตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อกว่า 1,000 ออเดอร์มูลค่ากว่า 17,600,000 เยนและช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าไทยได้มากกว่าเท่าตัวทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยและตอบโจทย์ตลาดโลกพร้อมเชื่อมโยงนักออกแบบผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนจ่ายแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาน
3: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานสำคัญด้านการปกครองการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเหรียญที่จะทำมี3ชนิดได้แก่เหรียญกษัตริย์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคา 99,999 บาทผลิตไม่เกิน800เหรียญเหรียญกษัตริย์เงินชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคา 3,000 บาทผลิตไม่เกิน 5,000 เหรียญและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวชนิดราคา 20 บาทจ่ายแลกในราคา 20 บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญ
4: วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวที่ ถ้วยพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทำให้ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ตั้งโรงเรียนวัชราวุธตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังมีพระราชกรณียกิจมากอีกมากมายนะครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะทำงานให้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติซึ่งการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีทรงคุณค่านะครับแล้วก็เป็นที่สะสมของนักสะสมและเป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงพระราชทานนามสกุลให้ที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันนี้มีธงไตรรงค์ต่างๆที่พวกเราก็ใช้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
3: นอกจากนี้ยังจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยนารีมหาธีรราชธิดาเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์วชิรวุฒิวิทยาลัยและมูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกหรือซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้ง2วาระได้ที่กรมธนารักษ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศเว็บไซต์และแอปพลิเคชันกรมธนารักษ์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-059-4999นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้ประกอบการต่างจังหวัดสามารถใช้งาน AI ระดับโปรได้ฟรีพร้อมพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google Microsoft OpenAI และ Nvidia รวมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลกว่า96หลักสูตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าโครงการไม่ได้ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทในลักษณะจ่ายเงินก้อนแต่เป็นระบบจ่ายตามการใช้งานจริงหรือ pay per use เฉลี่ยประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมยืนยันมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลโดยข้อมูลที่ประมวลผลผ่านคลาวด์ต่างประเทศจะถูกส่งกลับและลบทิ้งทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้งานรูปแบบปกติ
5: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรหากท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลของต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนที่สองครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อเนี่ยที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติแน่นอน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวอีกว่ารัฐบาลตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมโครงการ5ล้านคนเพื่อผลักดันให้ AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่คนไทยเข้าถึงได้โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า1ล้าน3แสนคนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในกรุงเทพมหานครและกลุ่มวัยทำงานอายุ 30-45 ปีนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการพัฒนานักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเสริมทักษะใช้ AI สื่อสารอย่างรวดเร็วสร้างสรรค์และน่าเชื่อถือ
3: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ The Next Gen PRO BIC รวมพลังสร้างสรรค์สื่อสารด้วย AI โดยมีนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ245เขตเข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นทิศทางเดียวกันนายตติยภัทรกล่าวว่า AI เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไม่ได้เข้ามาแทนที่นักประชาสัมพันธ์แต่ความน่าเชื่อถือยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์พร้อมเน้น3แนวคิดคือใช้ AI เพิ่มความเร็วแต่ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือกับบทบาทสู่การวางกลยุทธ์การสื่อสารและมุ่งสื่อสารคุณค่าที่ประชาชนได้รับพร้อมกำชับเรื่องข้อมูลส่วนตัวและลิขสิทธิ์โดยเฉพาะข้อมูลเด็กและเยาวชน ทั้งนี้การอบรมครอบคลุมการใช้ AI เขียนข่าวผลิตภาพและวิดีโอการเขียนพร้อมและกิจกรรม AI Hackathon PR 2026เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเปิดใช้ทัฟฟี่ฟองดูรับเรื่องร้องทุกข์ยกระดับบริการประชาชนพร้อมเตรียมขยายสู่แรงงานไทยในต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการทดลองใช้ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทัฟฟี่ฟองดูอย่างเป็นทางการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แรงงานแจ้งปัญหาและร้องทุกข์ได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีระยะที่2กระทรวงแรงงานเตรียมขยายระบบให้แรงงานไทยในต่างประเทศทั่วโลกสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้จากทุกที่เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างไร้รอยต่อโดยเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติงานได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบแล้วทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการนำนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยมาประยุกต์ใช้จริงเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐขณะที่กระทรวงแรงงานจะติดตามและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาแรงงานไทยกว่า45ล้านคนทั้งในประเทศและต่างประเทศและให้ทุกเสียงร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมวางมาตรการคุมเข้มผู้ประกอบการโกงราคาตัดสิทธิ์ผู้ถูกขึ้นบัญชีดำ
6: นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะมีการเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาทางกระทรวงได้ประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมิให้มีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ทางกระทรวงยังได้เตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งาน
7: อย่างที่บอกครับว่า1ล้านสิทธิ์1ตุลาเนี้ยแน่นอนร้านค้าน่าจะเปิดก่อนครับหลังบ้านพอที่พักพร้อมทุกอย่างพร้อมก็ประชาชนลงใช้การจะขึ้นราคาคงราคาของโรงแรมเราจะไม่ยอมให้เกิดแล้วเราก็ไม่ให้โรงแรมเหล่านั้นร่วมโครงการถ้าเกิดมีปัญหามีแบ็คลิสต์ด้วยครับโรงแรมไหนใครทำก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับตอนนี้แบ็คลิสต์เรามีชัดเจนหรือร้านค้าที่เคยมีในอดีตใครอยู่ในแบ็คลิสต์ยืนยันว่าไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้วคราวนี้ก็เราก็ต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นครับยืนยันว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพื่อให้สิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยอีกว่าเบื้องต้นกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีณอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมั่นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้ เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหลักฐานที่จับต้องได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดสกายวอล์กราชวิถีเฟสแรกเดือนตุลาคมนี้ยกระดับทางเดินสู่ย่านการแพทย์ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าราชวิถีจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัยระยะทางประมาณ 1,300 เมตรล่าสุดคืบหน้าร้อยละ 38.31และเตรียมเปิดใช้งานเฟสแรกต้นเดือนตุลาคมนี้ครอบคลุมโซน A เกาะราชวิถีและโซน B เกาะพหลโยธินเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับสกายวอล์กเดิมและย่านการแพทย์ใจกลางเมืองการออกแบบยึดหลัก Universal Design ขยายทางเดินกว้าง4เมตรรองรับรถเข็นและเตียงผู้ป่วยพร้อมติดตั้งลิฟต์สาธารณะ4จุดและปูบล็อกอักษรเบรลตลอดเส้นทางรวมถึงเลือกใช้วัสดุที่ทนทานและกันลื่นเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทั้งนี้สกายวอล์กจะเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสำคัญหลายแห่งอาทิโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ที่ระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่ห้าแห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา6นาฬิกา35นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา11นาฬิกา35นาทีตามเวลาประเทศไทยสิริพระชนมพรรษา89พรรษาขณะที่เจ้าฟ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารพระชนมายุ53พรรษาจะเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ท่านนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ทรงขึ้นครองราชในปี2534และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกภาคส่วนในนอร์เวย์รวมทั้งทรงมีบทบาทสำคัญในการปลอบโยนประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ทรงเข้าประทับในโรงพยาบาลหลายครั้งเนื่องจากพระอาการประชวรแต่พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะสละราชสมบัติโดยทรงให้เหตุผลว่าพระราชสัตยาธิฐานที่ทรงให้ไว้ต่อรัฐสภานอร์เวย์มีผลผูกพันตลอดพระชนชีพพลจตุวราชารามบาสเน็ตโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำไปปฏิบัติการกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคนงานและประชาชนติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขตราสุวาอย่างน้อย350คนได้รับความช่วยเหลือแล้วและกำลังเร่งอพยพประชาชนกว่า100คนที่ยังติดค้างอยู่ในอุโมงค์แห่งนี้ให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้เหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย469รายสูญหายอีกเกือบ 1,000 รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาล ประกาศสั่งระงับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วเนื่องจากความเสี่ยงสูงขั้นการทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและสร้างฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการประณามต่อการตัดสินใจของสหรัฐที่ประกาศให้กลุ่มปฏิบัติการปาเลสไตน์เป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมโดยสันติและการรวมกลุ่มรวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะอย่างเกินกว่าเหตุและไม่มีความจำเป็นความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการปราบปรามการก่อการร้ายเช่นเดียวกับที่อังกฤษประกาศให้กลุ่มดังกล่าวเป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อปีที่แล้วหลังก่อเหตุบุกรุกฐานทัพอากาศวิชนอร์ตันของกองทัพอังกฤษอย่างไรก็ตามศาลฎีกาของอังกฤษจะพิจารณาการตัดสินใจดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้รายการกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายพรเลิศอัครปรีดีทำสถิติได้ดีที่สุด4เมตร68เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของยูกิโตชิอิซากะจากประเทศญี่ปุ่นทำสถิติไป4เมตร66เซนติเมตรส่วนอันดับ3ตกเป็นของแบทิลจุงควิสจากสวีเดนทำสถิติไป4เมตร2เซนติเมตรการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder ที่เมืองโอโลมอสสาธารณรัฐเช็กประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศทิปอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคว้าชัยจากโม่ช้างจากประเทศแคนาดาไป3ต่อ2เกม81 12 10 81 11 5และ11 6ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรินเมนเดจากญี่ปุ่น2ต่อ3เกม91 11 7 11 9 13 15และ81ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายโดยหลังจากนี้สุธาสินีเสวตบุตรจะมีโปรแกรมลงแข่งขันกับอรวรรณภารนังในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่ซึ่งจะพบกับคู่จากประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 21:30 นนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟต์บอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟต์เทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงมิดเดอะเพลสกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่3ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะนำผลงานและสถิติต่างๆในการเข้าร่วมเอเชียนเกม2026มาเป็นตัวชี้วัดทั้งการส่งแข่งขันหรืองบประมาณในอนาคตด้วยซึ่งเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมชาติไทยคว้ามาได้12เหรียญทองในครั้งนี้ก็คาดหวังว่าจะเพิ่มเป็น15เหรียญทองขณะนี้ภาพรวมทีมชาติไทยมีการเตรียมการที่ดีและต่อเนื่องหลังเป็นเจ้าภาพซีเกมทำให้หลายชนิดกีฬาเก็บตัวค่อนข้างยาวสุขภาพร่างกายนักกีฬาส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากส่วนบางคนที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในการดูแลของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคิดว่าร้อยละ90จะสามารถหายจากอาการบาดเจ็บได้ทันส่วนเรื่องเบี้ยเลี้ยงมีเพียง12สมาคมที่ส่งเอกสารล่าช้าแต่ทุกสมาคมจะบริหารจัดการเพื่อให้นักกีฬาได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมือนทุกสมาคม
11: เบี้ยเลี้ยงเนี่ยเราพูดไปถึงเดือนกันยาแล้วนะครับว่าเราจะมีเริ่มแข่งเนี่ยวันที่19บางชนิดกีฬาเริ่มแข่งก่อนนะเช่นฟุตบอลหญิงเป็นต้นนะเรื่องของการเตรียมเอกสารเพื่อเบิกเนี่ยของเดือนกันยาถึงวันที่19เนี่ยเราจะพยายามเบิกให้ได้ให้เสร็จทั้งหมดเลยเนี่ยภายในเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการล่าช้าไม่มีการค้านจ่ายครับ
10: ขณะที่บิวภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยกล่าวว่าเอเชียนเกมในครั้งนี้ลงแข่งขัน3อีเวนต์คือ100เมตรชาย200เมตรชายและ4คูณ100เมตรชายซึ่งถือว่าหนักพอสมควรเพราะแต่ละประเภทต้องลง3เที่ยวสำหรับการแข่งขัน100เมตรชายคู่แข่งถือว่าแข็งมากแต่คิดว่าจะเป็นแรงผลักดันให้สร้างสถิติ 9.8 วินาทีให้ได้แต่ก็จะไม่กดดันตัวเองพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการ THPSA แฮนกันคิงคัพ2026เลเวล3ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยจะเป็นการจัดการแข่งขันปืนสั้น7ดิวิชั่นมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน213คนจาก7ประเทศประกอบด้วยจีนลาวมาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนและไทยนอกจากนี้สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยยังได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันยิงปืนลูกซองของรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกในรายการ2026 Shotgun World Shoot Greece ระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬาทีมชาติไทยรวม26คนร่วมชิงชัยในรุ่นต่างๆใน4ประเภทปืนลูกซองซึ่งมีนักกีฬาที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกหวังที่จะขึ้นแท่นหลายประเภทโดยเฉพาะประเภททีมผานิชคัดนาครายงาน
12: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์
14: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมในข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะแล้วก็พูดแล้วก็ทำแล้วก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องใดสมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตะปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
15: เฮ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
17: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: ป๊อปว่า
1: เนาะซง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิโลอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิโลทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกคอโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้องคุณและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นำบัตรแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสือก้อโทรศัพท์นำบัตรชีวิตะจ้าดักและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

ไรกาอบูดาเจ้าคอลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทะฮะยูลาวิโยชริคือหนอฮือกากาเชเวออคาตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชริคืองาลาฮุคอเป้าเชเสมานาคาบงเมวิโยติญิเลเลมุหลอกอวิออยาติชตินาลิตาและสาวุมุหลอกอติชุนนาลิและมุเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชักฮะไกงาฮือลาฮุคอไรกาอบุดะเจ้าคอลุวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิวออฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลพ่องาฮือลาฮุคอต่อไกเชวิโยปือต้าเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติต่อไกเชวิโยงาฮือลาฮุยาติพาต้อสาเฟือดะตุเวอออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่งี่สอคอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุละเพวิโยและงาฮือราหุยาติยาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

0: 趁早劳劳力，妈
1: 妈。我趁俺暖，你可得不干嘛啦没？暖暖来开家里没啦？
2: 爸妈你呢？

cha lẽ lẽ tự ghé nạc cái chú vết xa ta lẽ dạ như ngà hướng mèo khó lô phẹt cái chê vèo cho ya mu cha mu yi mu ka mu hò phò cha đã vết xa ta ở lo tí phát thả ngà hứa ở lo yu vơ la lẽ tự ghé ca đã chê đạc cái chú yô mẹ chú yi cho bà cổ rộng dụ ní yô mít thịa phò yô hư chá nhí tệ nhí lẽ ở lo xa ta tí phá phư gà la ta vi lẽ ngà hư thay mì gò khó lô thò chê tê sơ vèo ya lai phò thò ká tê bò mu yô gò lô la lẽ la ma ja cái chú yô เจหรือรายการกาลาตุวิสอปอนี้ชกอนี้ที่หาปาตาเลลี่หาปาสนี้นี้ก็หาปานี้ที่งาหาขอชกอขอวิออยาชอขอโลงาคือไทมีกอขอโลลีเตปอมุยกอโลลาและลามาจากไอตุโยจิแม่เตกาติติลอกโอกาลาจลาฮาแพตอลาเวแฮเพื่อขอวิกาลูลูลาอีกาทูเวมีปะเวมิงเกยยอเจลาวิชะได้ผาถากาเยฮอเยนะคาเดนิงกูแชจิแม่ลีคาเดฟาเจเหตุการณ์นิเวศยาท่างาคือแท้เหมียวนาเตต่อพ่อกาวมุยจอมารอแม่เลกูให้แหละฝาจีแม่ท้ายมีโอนาเตต่อพ่อแหละเลจังหวัดแม่ฮอซอเจจังหวัดจีใหม่จีให้จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์จังหวัดชะได้พอคอลโลทกะยะนิเวอยะแลติกะติเตียวคอลโลมุยีลามาจากิตุโยเจเลยะนี้แตกะตาวิเปเซเลเตฮาวิออคอลโลขอชะเปเซเคแตกะตาวิรอแม่เลงะคือแทมเหมียวนาติตอเมฮอซอจีใหม่จีให้จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์พอคะไกยะนี้ติกะติยอคโลมุยละมาจากิตุโยเจก็ปึตะเลกะเลยะนี้ตะและเลฮาปาซนีนีก็ฮาปานีหิงาฮาขอชกขอวิอยาชอคโลกางาคือไทมิงกอคโลมุยกอลุลาและละมาจากิตุโยเจเตฮาวิอคโลขอชเปเซตะเลฮิชเปเซคะไกเจไงๆก็ขอชเดซขอเนซนีแลมุยละมาจากิตุโลแมเลขอเนซนยอคโลเลขะเตละซอติซคะไกงาคือไทมเหมียวนาติต่อพ่อมาโกไทมิงกือติพอลิลิกะติปอมุยกอลุลาและละมาจากิตุโยเจงาคือไทมิงกือภาคอีสานพ่อกาเลขอชเปเซตะเลสชเปเซคะไกจิแมไทมิงกอก็จะติต่อออชเปเซตะเลขอชเปเซไทมิงกือมุนีต่อพ่อขอชเปเซตะเลสชเปเซคะไกเจไทมิงกอฮอติต่อออชเปเซตะเลขอชเปเซเปื้อแหละเลไทมิงกือกุติพ่อออชเปเซตะเลขอชเปเซคะไกเจเลนิเวติยาทาง่ะคือไทมิงกอคอลโลเตพอเลเลกามุยิแลจอตาวิโยเลเตกาติติมุยิลามาจากิตุโยยาคาติกาติติเลมุยิอาจจะยอยาลาติโยเลเตกาเลเตกามาชุดาวิโยแม่เลียกให้คงคือลาหุยาชอบเอาปลุเชตาวิกะจะได้เจ้าวิอยาแลเลียสัตติภักดะพอหาอยู่แล้วเจ้ายาคัสเพตโตราเชวิอเจติภัทธาลีเนหือกะมีแลอานาเลนาบุติผาถะงาคือตอดะและปูกากากิจอปโอเลติกาลิลิกาคาเดนหาซาดักลิสิแม่เชสาจอซาพ่อวิชออายิอุจาวิทัปตอติกาลิลิกาอชุยอตุทาฝาเชปุตุตาลูปีเลฝาเชปุวิเลดะวิโยแพลาวิทยาทานาลักตุคาวินเนหือออตุแม่เลคาเตเลนิวิทยาทาจือเยลูอานาแพลเลชอสเวเลปุจักอปุวิลาเลแครูอานาแพลวิชอกาสเวแม่เลอานาคูวิติชอกกาชอสเชวิเจเลคือกงาคือติกาลิลิกาเลอานาจะได้ผาถะตาถาแปะนาลีในหัวกันอยู่แล้วตุคลุอันนาจวบวิชติภาลโกสัตตากะคาเดพอหาอยู่แล้วอเจ้ายาคัสลีในหัวกะกะมีตัวโปเลติกาลิเลกะสัตตาคาเดพอหาอยู่แล้วชุยอตุยอยากาถาคาเดนิฮาซาดักิสิแมก็จ้าเลกะเลอวิอันเนี่ยลาหุยาติภาโองาคือลาหุยามาโกเลชอมอชอแก้ขอโคหลอกคู่พ่อลอกโอกาสึกนะเชเยมาเวก็มาสึกนะเชเลียเฮกว่าสึกนะเชเชได้ผ่ากาลีก็ตูจอวิกาจอวิลอแม่ดะจ้าดะจ้าก็เวนะเลสึกนะเชนะดอตูเวติผ่าเลจะเคลียเวนะดะจ้าดะจ้าก็เวเจเฮกว่าดัวก็แค่กะแค่ลาวิจิแม่เลเฮกว่าสติเตเจเลสึกนะเชชอดัวเลชอใกล้ลอยเคเวจะได้ผ่าชอนัชสันสเตลอยติผ่าปอเกือวิลอเจเฮกว่าคาเดนจิแม่เลจะได้คือวิออย่าอานาถตอดาเลฝาพ่อกะติปาอมุติผ่าตาเลกะเลนัชพอจ
จ้าจุดจุดแล้วนะเฉพาะเนี่ยหาซาเชเวออยอได้ผ่าทอกกะโตลาแรงอ่ะหุ้มมียาถาสติปิลากิเชวิโยเลยจะได้คือวิออยาซึ่งก็น่าเชื่อเตียวิออมุยมากดนะเรียออดิอูออสเตียวิแต่เล็กก็ออแนเตียวิได้ผ่าออคอโลเลยงาหุ้มมีพ่อจ้าจุดจุดแล้วนะเฉพาะออยอพ่ออ่ะอะขอมาปิเปียแต่แล้วคอฮอลเวเตผาจอเชวิโรเจและลิลิแม่ออยมากาตาเวนะชะสกือนะชะจะได้ผาชอเมาเวแลเลแยกโอติปติเคลาตัวปูนะนะชะสันสเตลอยติผาปอกือวิโรเจนะชะสันสเตลอยจะได้ผาแลเลเยมาวิทยาธาละจระหักกังหือมาโนมาแทมุยและลีในหือเซลาวิจิแม่และลีนัชสันสเตลอยจะได้ผ่าแรงหือเยโมกวิทยาธาอมกูพืยวิจิแม่ลีออวิออนเนลาหุยาติเผาอมกูพืยวิจิออเลมุลอกัวมือมากะเลียกก็จุมากะจะเข็ดแพะกวิจิเข็ดกงหือเตกาลีเลกะสกนัชสเตผ่าวูดอวูเยเวกะเลียมาอยู่กาวิออติติเผาลอกัวตาวูแม่เรียกชื่อได้คือสกุณาชมือสมุนไพรไทยก็วิจิตรเรียกสกุณาชมือเตียเวเล่หัววิจิตรผักกันนัชสันสเตลอยปัววิโรเจใครแต่แลเรียกแต่อย่าเราก็นัชสุขเรียกเตียวิโอเจ้ามานาอมกุณากุนายวิโอก็แลเรียกนัชสุเตหัววิชกะสันสเตลอยปัวโรเจแม่เรียกเฮก็สกุณาชลิแม่ออยมาจวิติผักเราก็จอกเกอละกาวิโยเรียกมาเตเรียกก็จัดดูดูแลนัชพอละล่อตาวิลิแม่มาจอกเขาก็ยุคือนัชเตผาปอกคือมาเวเรียกเขาก็ง่ายคือนัชเยมาจอวิลโกเนี่ยคือเรียกเตผาผาโลโกผูวิแม่เรนัชเยมาจอกคือแซละแซผูวิเตผาผาโลโกแลเรียกอสูโตจื้อเวเรียกจะใครใครวิโยเตผาผาโลโกแลเรียกอตุคอลูอานาทะตอดะตุวิโอเกาซาย่อยวิเจเรียกอลาสกะลุยลาวิเจแม่และเรียกง่ายคืออมกูเตผาพื้นลาวิเจเลยอายุจ้าเลยสกนัชเตผาวือจ้าวือดอวือเยเวกะคาเดนิแม่เลี้ยงกัววิอันยลาหุยะเตกาลิลิกะสกนัชชุบุฮอตุเชเวเลี้ยลิแม่เตโตกอเตียวต้าเจมาจอเลี้ยเออโอเคเตผาลอกจอเกเลี้ยชบุชออลายพ่อกะฮอดะมาโลเจเลี้ยงกัวงะคือเตกาลิลิกะสติตากะตัวปูนะเลี้ยสกนัชเยเวะจ้าดาวิอรอสตาชริผาทอกะอยู่เวลาและงาคือวิอเนลาหุยะติผาทาอรอสตาติผากาลาวิโยแม่หาวิอวิอเนลาหุยะติผาโออนาถตอดาและฝาพ่อกะติเชเวเชซาจอซาพ่อเวมอสลากุติผางาหุมมียะถาสติปิกาลาวิโยเลียวิอเนลาหุยะติผาโอวอจาวอผามาโกอีกะติผาเลโลหักหนักก็เวติผาแต่อาวีอีกะติผาคโลวจาวผาชื่อจาวิอคโลก็ดูจอวิจิแม่อีกะลีมาดะเกวิทัปปะโตเฮกัวอีกะออกคโลออกต่อมาจอวินะเลชนิดคือวิอยางาคือไทมิกอคโลกาอีกะหล่อลุไล่จะออกคโลเลียออกต่อมาแตะหมอวิเจเลเฮกัวอีกะออกคโลเลียโลหังหนักก็เวติผาปัววิง่ววิจวาวิลกุลีมาลีอานามากุลีโอลาสติผาลูไกลาวิจิแม่เลี่วิอันยลาหุยติผาไลกาสตากากาตุโยแฮเลี่ชุดคือแฮปามมีโอคโลแต่หมอวิจก็มาวุจ้าอุพเวียวุจ้าพเวียเลี่นาชื่อสารฟอร์มารีขอกือติวิโรจิก็มาคือแต่ละวุจ้าชะกัดดะจานาลีน้อยมากเกยปื้อวินะเรียงอ่ะคือได้มีก่อคอลตุกแตะหมอมากโมเฮเลียอยากฆ่าเลียให้ปั๊มมีพ่ออ่ะยูรุลาวิมอติผาแตะหมอวิเจเฮเลียก็งาคือจ้าวิดอวิอคอลกาวัวจ้าวัวผามากโอลิชมาชิติผาล็อกวัวน้อยดะจาลือจ้าเลียปืมือแป้มาน้อมาจ้าวิอคือเอาให้มาต่อต่อยวิติผาล็อกวัวจอกไอแม่เลวเวเลชุนัชคือแย่จ้าวิทับปะต่อปืมือแป้มานอมากะจามากะเวเรียกให้คนนี้คือชอยากะจากโกเลเรียสไซลาวิแม่เรียกก็ตูจ้าเรียหรือเลยกะจะได้คืองะคือซาตาพอกะโกกาวิเรียสารฟอร์มาลินโกเวชอชอซาลาโกเรียชออตูมากะกึนอยู่ตูนะเรียชอกก็เวคามาดากาซาลากโชโกะวิแม่เรียชอกก็เวซาลากโอปิญูเวเลคุยเปื้อเวเลเฮโกมากะคุยตู
นะเดี๋ยมากันตัวปูนัชสารฟอร์มารีจุกวิโยลิชอสาวยาเฮียกูจะเคยได้ผ่านนัชเลี่ยออกต่อมาเฮวินะชอยาจากวิโลโกเฮียกูสารฟอร์มารีโควิชเวยยี่กะขอเกลือเลยเลี่ยวัวจ้าวัวผ่ามากูยี่สิมาสิได้ผ่าอุเวขอเกลือตีอะไรก็เลยน้อยดัดเจอกับวิแม่มามาเคยเปื่อเวเลยไล่เชกาวินะเลยอะโลตักกะติปาลีมอฮอจาปากโกกะจะเคติลอกโกเลวิบักกะอือจาเฮเลยอลอกโนมอดาจาฮอปเยโกกะลีวิจาวิดอเชวิชอติปาอโปเลดอฮาดอคิตุคาบีกะจอวิโยอเลเคโกงะฮือมอฮอจาปามอติฮอปาติปาทอกะกะดอนญิปือเวเลชอเซลาวิเมเลนาเชออตอมาติปากือมาจาวิออจิติปาจากือเวลอโกเลญิมาสวิและมานอมาเทมุยและเลเนหัวตุกะปัสลาวิเมเลก็ตุจาเลจาตุดอตุอิชิมาชิติปาวิจาวิดอวิออคโลกะคาเดญิโกลากาเวนาเลงาฮือกาลึวิจาปือเวเลงาเนหือคาเนหือตีจามากาเวทัปปะตอกาลึวิจาปือเวลึวิจาปือเวเจติกะมาลอเฮเลเคกอนาเชอามาเกือนนะมาเกือนนะนี่คือมาชีวิตถ้าปะต่อน่าเลี้ยงเหรอว่าจะว่าผ่ามากุยชิมาชิติผ่าวิวิลาวิลกุนะขาดเดไล่ปอกไล่ปอกขาดเดชาเลติจ้าเลี้ยอีกะคนดีมัวขาดเดชบาเลติจ้าเลี้ยไม่กะด่างทับทีมก็เวียอันเละเลี้ยน้ำส้มใสชูปอดาเลติบากะติบาเลี้ยนัชสักขีมีออต่อมาเลี้ยว่าจะว่าผ่ามากุยชิมาชิโอคโลเชตาวิติผ่าอาจจะแปดปีเนี่ยคือชมามาเลี้ยนัชออต่อมาเนี่ยคือตัวคโลมากะหาอยู่ลูลาตัวโปเลี้ยติจ้าติดอวิกะดักเกตุกะลูจ้าแม่เลี้ยดักเกตุเจติกะมาเฮเลี้ยนัชสักขีมีชติผ่าเนี่ยคือมากะแปกะเวลามาตัวโปน่าเลงอ่ะคือติกาเล่กะจาวิดอวิพอกะเลกะฝาเชปื้อวิแม่แต่ก็แลเลอวิออนเนละหือยาติผัดแทเพชเชวิโอรสาตาติผาอยู่เวลาแล้วเลชเกชลากาลาวิโยแม่หาวิโอวิออนเนละหือยาติผาโอนอคือไล่กะกะกะกะกะหมดอยู่ให้แม่เลชุดิคือวิโอยาเลอบามมีพ่อในปั๊มมีเลในปั๊มมีโอคโลงาคือกามเวเลยมุยลาจาเลยรู้ฮัลโหลเตเลเลยปุถุก็จาลิกะให้พวกเขาวอลู่ยาลาเลยชอกัสมาจาลอมเมียวเนี่ยละหุยาติเผาในปั๊มมีเลยที่เบ็มเมียวคอลโลเลชได้ปอมุยลาจาเวทปะตอรู้ฮัลโหลติชเวลาเลยลิกะลอกะคัสชอเชอเวเลติคาลูลูเวปุถุอีกะเนี่ยแน่จีเมอูลู่วอลู่ยาลาเลยลู่ชเวเว

0: Chalaze thula magali amatele ko ko chole me ave maja hi che ko ma he ko chosve khani ga ke tu na ma so chedi ko o haga pha gao je le he ko vya ni la hu ya te pha o min ke chedi so ko lo a ma do ma ga vi o ko lo ka li la chala ha me ko phe to la vi ka lai chi ga mo vi yo he ko nga hu sa ta ti pha ka ค่ะเดพอหายอยู่น่าเรียกกว่านิเวติยาท่าชริปอเรียจุยจอปากาไล่หมูกาในปั๊มเหมียวคอโลอีกะอือลูฮาลูติเวลาเลยอีกะถูเวชริปอออกคอโลค่ะใครตีเลยจะใครแพะโตลากาเวลีนะแต่ก็แลเรียสำนักข่าวAP แล้วรอยเตอร์พอน่าเรียสำนักข่าวซิงหัวให้ปั๊มเหมียวเวกาเรียซาตากอปิกาลาเวียที่เบมเหมียวคอโลกาจีแม่เล่เนาะในปั๊มเหมียวเจติมาเฮเลที่เบมมีแฮปั๊มมีและที่เบมมีเลมีเจาะกับพ่อกับเจอุกากะชอเสกะโซวิเจแม่อวิกะงาหางาชีกะเฮเจก็มาชเวียวจะละแซทุลมากะก็วิชกะลาวิโยเล่แล้วก็จะได้คือชอสาวิโมวินะเล่เนาะในปั๊มเหมียวแล้วก็เตฮาเลขอชญีกะเจและแม่เฮเวเล่ชอแม่อวินะฮีฮาเลนิชขอกะจะเหตุเจใครจะเลเชื่อฮีฮากับพระวิโอคโลเล่ชอบแม่วิเชมาวิโอบอมมีชอบเจก็มาในปั๊มมีชอบมาเหตุเจเล่ใครก็ในปั๊มมีกับจอวินาเล่ใครก็งาคือไทยชอบตัวโกเล่ในปั๊มมีคโลือรู้ฮารู้แผลเลยกะรู้อย่าเลยกะถูแล้วเซเวจ้าเราคโลงาคือไทยชอบจ้าลาตัวโกมาหมอเหตุเจอยากให้แม่วิเล่ขอที่หากพาวิชาคอลูจอนามาจอนาจะได้คือตัวกมาสเสนะเลยอยากจะได้พอนะวิจัยนะเลยจุ่ยจอบปากก็เวจะได้พอวิอย่าในปั๊มเหมียวคโลมาแผะจอเวมาแผะมือจอเวออกจะได้พาอือลูฮาลูตยาลาวิชแลเลยมีเกือจะได้สอคโลเลยหอเชหอมวิอซะมีเกือแค่ต่อนะเลยซื้อนามิลูแผลเลปุอาลาวิเคลียกไอวิเจเลี้ยวเคยแผลวิถาปะตอปวดท้ออีกะเจติมาเหเลี้ยคอตีหล่อๆวิปะเชเวลาเลยหรือลูฮัลลูเวติยาลาวิจะเคยแผลวิรอจิแม่เลี้ยเคยกดชดิปอวิอยาลูวิสิวิกาพูมาจาวิโยเลในปั๊มมีมาโกเลที่เบมมีออกคโลกาเลชอกาแม่วิชอเซเวและมียาเยเตปะเรียมมียาเยติภากะจิแน่อีกาเมวุขอลุยปุจเจวิติวิวิกะอโลหากาตูอือจาแม่เรียติยาลโกมีฮิวิกะจ้าดะลาวิเจโกมาเรียติยาลโกคอนักแค่เรอังือนักแค่คอเตียคอแผลคือกะจักรเตียวหอจาลาวิถาปตอนักแค่คอจะเกยวิเจโกมาเกลาเลยอีกาลูกเติยาลาวินะเรียหอเชหอมวิอซาถาปตอเรียเคโกจะได้คือแลจูมากโกเยมากโกเรียอีกาลูบไปเวทโธนิมากาลูลอลอเลยหักกาจาเลยชกาคติกาลุชเวปุเวเลยเยคอเชดาเชยืดเตผาลโกจากึตุเชเวเจก็มากึตุเชวิอยาวคลุจอยเวนาเลยอโลชกาก็ตุจาเวเลยภัยธรรมชาติก็เวนะเลยแพตอลาวิอเจเตผาเรียงอะคือชอยาเตเลแพลาเวมาเฮเลยอยากฆ่าภัยธรรมชาติแพวิโยเรียกเคโกชกามาหมาลูกเวเคเลียกไอเวน่าหมาบอกเวเคเลียชอสชอนาเลอลูวิสิเวกาพูมาจาวิโยเรียกเขาจะกาภัยธรรมชาติเรียกขยบแพะต่อลาเวนู่เรียในปั๊มมีแลที่เบ็มมีแฮปั๊มมีมีจื้อออกกับพ่อโลแพวิเจแต่ก็แลเรียวเวียนเนี่ยลาหุยติพัทธาอลอสาตาชริพาอยู่เวลาแลเรียจะเคชลากลาวิโยแม
1: ่และอย่าเพื่อให้ติปอชิดะกระดาษเวอลอสาตาติพาจะเคไม่เจติโยลูลาเลอกากาพอนาเลอกาปิลาเชเวเตกาลิเลอบุจาแม่ซุแม่กาแม่ฮาเลดอสาปี

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับแสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอแล้วเราจะ
6: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
7: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในวันพรุ่งนี
9: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำท่าจีน
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนราษฎรในพื้นที่โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชาได้มอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญได้แก่เร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรตรวจสอบความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและจัดทำฉากทัศน์สถานการณ์น้ำล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการตัดสินใจเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดยะลาเดินหน้า4มาตรการบริหารจัดการน้ำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยเพิ่มงบขุดลอกบึงแบเมาะลดความเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ
11: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณบึงแบเมาะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนายกเทศมนตรีนครยะลาร่วมให้ข้อมูลเพื่อเตรียมนำประเด็นสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่าเทศบาลนครยะลาวาง4มาตรการหลักได้แก่เร่งขุดลอกทางน้ำจากบ้านหน้าถ้ำและพื้นที่ท่าธงเพิ่มเส้นทางระบายน้ำจากพื้นที่เสี่ยงติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำหรือ IoT และเตรียมใช้โดรนขนาดใหญ่ขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมตัดขาดส่วนบึงแบเมาะซึ่งมีพื้นที่กว่า300ไร่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับน้ำหากขุดลอกเพิ่มความลึกอีก 1.5 เมตรจะเพิ่มความจุรองรับน้ำได้อีกนับล้านลูกบาศก์เมตรอำรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพินโดรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชญาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอียเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียวมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวัวโจโจ้เรียญาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกินเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: กากติน้าก็ลูกหุ่นยาวจอซาดูจียงหลังในยานีมือสอบพอสอชอโยวานาลูกดูโยมือจอซาดูลันยาวน้าก็ลูกหุ่นยาวอุตาจอซาดูจียงหลังในยานีมือรู้ไหมซาพิโรเดอร์ฮอร์ฟูเจอร์เดอร์กดูฮอร์ลเวียไหมซาพิโอปอดัวมามือเจ็บกี่ล้านยังอลาและอันตาสาวเนชอตเชอร์ไอโอดินจอซาดูนีหลังเหนือไหมเอชไอวีอามังเนจังมาบินย่อยกระดูยากาบิโอฮามะสุดอังเชฮอชิโชอุตาลาซาเมสิญญาเจมอนาสอปอสอชอติซุ่มซุ่มจำยอสอปอสอชอเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนิเยงาซุ่มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนิมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนิซุ่มโยกะนาลูกะดูแม่เ
3: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะเกาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนดีเออดูอย่าล้อแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาลาวเน่กามองขากาไก่กุญยาเอือยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาเล่นึ่งมาอ่อนนานากาเงเลียวเน่เงชนยังอ่ะยิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซุ่มมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่บูรณ์นะคนนี้จำยองเวียนี่มีเออโกเย่งา

0: อโบดาเจ้า
1: โอเมชอปเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: กว่าว่า
0: เนาะซอง
3: โอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอต้องมือ
1: ลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิออกพอลุก
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
8: ร่วมเป ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

ลอยอย่างนี้ตัวชากระป๋าหน้าจิ้มเยอะพี่เสรีมาแล้วเยอะลามาเดลามาเดลแล้วช้าทำไมลอยอย่างนี้ห้องแอบตัวชาลอยอย่างนี้กระป๋าแล้วเชื่อบิกาแล้วพอชาเนี่ยมาอย่างนี้เห็นกันในตานาจะกาจีแล้วเลยมันทากาแล้วพัดเดินมาอย่างนี้กระป๋าจะกาจีแล้วไปเบี้ยมน่าลอยอย่างนี้ดิมาก็จบผู้ลาคุโรชังลอยอย่างนี้ลูผู้ลาลูกคือผู้ลาคุโรชังลอยอย่างนี้แล้วมือพายยาโฮยาโฮยาชาเจย์เนี่ยแต่แล้วชาลากว่านี้แล้วอุบัติเหตุผู้ลามาบินน้ำมาบิโก้แล้วไงเนี่ยกากาผู้ลายาโฮดาแล้วนะกว่านี้ไปเบมนะลอยอย่างนี้ก้าอู่ผู้ลายาโฮเจย์เนี่ยก้าอู่ผู้ลาตื่นมาล้อมาล้อยังงงไงเนี่ยถึงมีในอีสานนี่ปิ้วแล้วงูคนอะไรอย่างนี้ก้าอู่นะเฮียก้าโยลาโยฮามาโมญาจีโยพโยลาโยฮามาโมญาถึงมีในกัมนะก้าอู่นะกว่านี้이선님고코고니가오가나레몰로몰로양옹아예냐아초게마테후니로이뉴아초게마테후니요하지몰로몰로나허지라오레제토레마야나레아제예냐루그토로이뉴몰로나몰로몰로레콜로양옹아네나티포나코니탄예레부탕아예냐레가춤부라로이뉴디마가춤레가라머나가춤멍아예냐탄예가라ไฟเขียวไฟแดงปล่อยปลาได้ยาจีและติปนาโลผู้ล่ะหงันในบิวและติปนาเดือดหายอีเชมาอีนี่คือพ่อในและโอ้โหล่ะยาและกลับโลและงาลอยอยู่หงักคนนี้อะคุกมายังมายังงงายอย่างเงี้ยหงักคนนี้มลมลเลยและสันนิษฐานชดตัวเพื่อมายาอีงายอย่างเงี้ยชดตัวเพื่อหน้ากลุ่มและพัชชุยงาอยู่ฮะหุกกับดีน่าลอยอยู่ดีมากคนนี้อะชดบ้าอยู่ฮะคุโรอีสันนิษฐานคนอะไรเบน่าเลยมาเบนยานี่กึกกึกกึกสนอสิสิสิครูยาเอียเนี่ยถึงมีเนี่ยหัวกะคนนี้เฮเล่ไฟเขียวไฟแดงจะถากาลอยโยจูกับโรเล่โรบิโอลันยาจีแดงจะถากามลมลงโง่แรงไงเนี่ยน่าจะถึงกันนะคนนี้โหเฮผู้หลานลอยโยและผู้หลานน่าชอบเหมือนนี่จงอาทูและติปวนาที่มาบุคคลถมและผู้หลานงานลอยโยครูรู้ผู้หลานโยเจโยเจนาธานาลอยโยที่มาคุยกันนะยามมนาลอยโยมลอมลอยังงงายเนี่ยคู่กับคนนี้ลุงอ๋อมาไอ้สันนี่มังคนนี่ลอยอยู่ชอบแม่นี่นาถามแม่หูเฮผู้ละยี่ยาผู้ละเทน่าอุเล็กกระนาลอยอยู่อุสพอเล็กกระนาคนนี้ยามโมเลแล้วจีพอหูเฮผู้ละเลงไอ้จ้าดูเงยเฮคุโรมลอมลอยยังงอจีลอยอยู่แล้วพอพอช่วยยาอีเจงาละแล้วลอยอยู่นาตลาดก็ตัวแรกผู้หลังเอ็มลอมลอยจังอาเทียที่กันแล้วรูเอลี่รูเอดูแล้วก็มีรอยอยู่ถึงมีนายโคโค่แล้วมายังงวดจีหงาเอ็มเล่ทิกาทิกาเล่งาเล่หุยเล่ตัวเอ็มมายังจังจีหงาจีรอยอยู่นาติปวนาคนนี้กัมมาถือรอยอยู่แล้วอาชนเอ็มกัมมาสีสังทาถือมาโมลานีติปวนาเงเงเอถึงกันเอ็มฉันมายังงวดคงอายเนี่ยนายโยฮัจิอาชนเอ็มเล่สันนิวตัวเพ่มาใหญ่เพจิโร่กูป้าที่ปนาสีผู้ลาอยู่ห้ามมอลานี่อ่ะชนในสังทายมมอลานี่ปิลังเงเลงไงเนี่ยน่าได้ถิ่นกันนะคนนี้ยาเดินก่อยามายาเดินน่ะมายาเลยไงเนี่ยที่ปนารถไฟผู้ลาอยู่ไงลอยอยู่รถไฟเล่ตื้อแล้วมันน่ะดิมาอายุมาเล่ดักคอเล่บัชุลาเนี่ยบัชุลาหน้าที่เดินน่ะดักคอยหุ่มลอยอยู่เด็ดดีพะเลียสิลูกคงอดลอยอย่างนี้เด็ดดีเออแล้วกับหมูพะเจ้าเนี่ยสิอย่างนี้ตัวกัจจ์ตัวถ้าเจ้าแล้วไงอย่างนี้นั่งกูไปชนเออเฮ้ยก็ไปบินหาเออแล้วลูกคือเธอที่เดือนน่ะดีอะมุ่งไงอย่างนี้ลูกคือเธอเฮ้ยก็ไปหนาเดือนน่ะคนนี้อีเจนลอยอย่างนี้อีเจนเนี่ยที่พอน่ะรถไฟเนี่ยไปช่วยหัวกัจจ์แม่อย่างนี้ชนเออตื้อแล้วมันน่ะนาเออแล้วยังเล็กไงอย่างนี้นาเออแล้วทุ่มินเนี่ยหกาจิ๋วอีสันยาย่าเย็นเยาทุ่มินเนี่ยดิมารถไฟยาเดินน่ะหกาโยมันเนี่ยหัดจังรถจังเลยไงเย็นเยาหัวหน้าคนนี้รถไฟผู้ลาลอยเย็นเยาหน้าก็จ่อผู้ลากึ่งเตือนเนี่ยอ่ะเบ่หัวหน้าคุณรู้เอดานเนี่ยมาเย็นเยาน่ะใจถิ่มหน้าคนนี้ลอยเย็นเยาดิมาจีจ้าคนนี้ลอยเย็นเยาโยเจ้าเนาโยเจ้าหน้ามือเมจเย็นเนี่ยดิมาเนจ้าถือลอยเย็นเยาดิมาก็จีจ้าคนนี้อดีมาถึงอาสาผู้ละจาเรออดีผู้ละเรตกรรมเมจเย็นเนี่ยอาหารทะเลและเมลอติปนาสาหร่ายทะเลและเมลอยู่อดีเรตกระปังทำเมจเย็นเนี่ยติปนาปัทูผู้ละเรลอยอยู่ตกรรมเรอดีมาไอสันนี่มาดอกคนนี้ลอยอยู่น้าอาจจะอยู่เพ่เพ่และเรตุน้าคนนี้
ูบามังคูผู้ละเนี่ยก็ยาแล้วก็ไม่จีเพ่เพ่แล้วก็คนนี้ยมือไม่จีลอยอยู่นั่งอาเบะเธองาเบะเลยอดีมาจัลูต้องตาจัลูก้อยน้ำว่าแล้วคงอาเย็นยาก้อยน้ำว่าดีเธออุ้มยาก็ต้องช่วยเย็นยาที่ปวดหน้าคนนี้กับพ่อผู้ละนั่งเองเธอเย็นเนี่ยลอยอยู่ชิบูเนี่ยเย็นเนี่ยอยู่หากูรู้มาจากเนี่ยถูเลยนะอาจืออย่าอื้อเนี่ยคุณรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจื้อแล้วเนี่ยคุณรู้จานะคนนี้ยากาแล้วก็แม่เย็นยาเฮจิโร่น่ะอาจืออยู่หาดูน่ะบุสิวหาเนี่ยผู้หลังอันเนี่ยสิวหาอาศีผู้หลังลอยเย็นอยู่เฮคนนี้ลอยเย็นอยู่ดีมาที่ปนหาแม่ร้อนในผู้หลังเออไม่ลอยเย็นอยู่ร้อนในเออก็คนนี้ชาวบ้านไม่เจียเย็นยาเฮโร่น่ะดีมาเออผู้บ้านถุงน้ำดีแล้วคุ้มไม่ลอยเย็นอยู่ถ้าเชิงผู้หลังชาวบ้านเจ้าคุณรู้อยู่หาแล้วเออเฮเฮอยู่กันเลยยมเมื่อจิโรอดีมาบิวอยู่กันเลยอาจจะเฮฮูโรจานาลอยเงี้ยอดีมายลน้องเลยยลน้องเลยจางอันดูน่าคนนี้พอพี่ปุ๊จือเธอไม่เจียเงี้ยจะจือเธอเลยไม่พี่เธอไม่เจียอดีมายลน้องเลยปิดละรอเฮน่าอดีมาอดีมาเออมดูละเฮโอเจลมพูดละแม่นี่อ่างลอยเงี้ยจะเล่โลที่เจมโรจะเล่โลอุหายเพียเจมโรอุหาเฮจานาอุหาเล่ชอบบ้านมันจะอุหะเพียร้อยเงี้ยหัวก้าวที่ปน่ะอาจจะอ้อมันยาเล่เล่ที่มาอุมาละเฮือกรู้ดูเชนี่กันยาเล่เฮืออาที่มาจะอุหะยาเพียเจงอะไรเงี้ยนักรู้จันน่ะก็เพียเจมันจะหัวก้าวไปถ้าหัวร้อยเงี้ยผู้ปัจจุผู้ละจะจื้อผู้ละไม่พี่ผู้ละจะเฮือชอบบ้านมันจะที่มาเล่ไปละพออาที่มามาชิญงานแล้วก็รู้ชอบบ้านเลงอะไรเงี้ยน่ะที่มาผู้ละที่ปน่ะเขาจะจำมาขึ้นยาโถแล้วนะคนนี้เขาก็ไปบุตรานั่นลันจื้อแล้วไงอย่างนี้ที่มาขาดดวงจิตคุ้มสิทันจื้อแล้วผาตบไทยแล้วเขาดูนะคนนี้งายิ้มมองหาเขาดูนะลอยนิ่วนั่นที่มาไม่ดูเธอโยนน้องแล้วโยชื่อชื่อแล้วเธอก็จะชอบบ้านยาแล้วเธอลอยนิ่วนึกมาคนนี้โยเจ็บเจ๋อแล้วนะคนนี้ผาบูมาเธอดูไม่เจ๋ออย่างนี้เขาจะใบบัวผู้หล่ารอน้าก็ไปบุตรานให้เว้ลาบัวแล้วไงอย่างเงี้ยป่ะบัวบัวไงดอกบัวแล้วไงอยู่มาก็ป่ะดอกเพลพอที่จีจ้าจ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยลอยอย่างนี้แล้วเย็นเนี่ยอีน้องเนี่ยคุณรู้ตัวยานะขึ้นใช่ขึ้นใช่ที่มาเขาต้มดอกไม่ลอยอาจจะพูดอะไรยามก็เฮ้ยลอยอย่างเงี้ยเฮ้ยจีก็ยังมึงไงอย่างเงี้ยนายช่วยเชฟพูดละนะเบอร์ที่มาจะอ้างนะเบอร์เฮ้ยก็ชูชูก็ชอบบ้าพูดละลอยอย่างเงี้ยอันที่มาสิพูดละแล้วช่างก็บิชอบาเลยอันที่มาอุมาผู้หลายก็บิชอบาเลยนะคนที่ชาเบผู้หลังงานเนี่ยกูมันมุสบีโยช่างเดือดเลยโยช่างเธอเลยโยมืออะไรเนี่ยมันเอาเธอหรออายามจะน่าอุศพมันเอาเธออีหลังเนี่ยแล้วเนี่ยขืนในตรงอะไรอย่างเงี้ยมันเอาจื้อเดือดจื้อเลยเดี๋ยวเออจื้อเลยตอนไหนสันนี่ชอบาอย่างงั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยน่ะชาเบเธอหน้าเบื่อที่มาอุมาบีเจอเลยผู้หลังงานเนี่ยนายอยู่ฮะอาจจะเลยโยชุเยโยชุชื่อเลยจานเลยอันที่มาอุโมดูบิชอบานาหูจิงอะไรเนี่ยมาเดทดิชอบานยังไงมาเดทก็บุตรงานาแบบเออชอบานยังเบเจอันที่มาอ้อยเล็กคู่ไม่รออินิวเล็กหรือโดไม่รอบุชื่อบุชื่อเล็กคู่จิงอ้อยเล็กอันที่มาเล็กหรือสัสระไม่รออินิวหรือเล็กไม่ใช่เนี่ยหรือเนี่ยอ่ะตื่นเจคุณรู้ดมเลยหรือเดือยโยมือไม่เจียเนี่ยที่มาชอบบ้าเลยน่าจืดจืดเลยตื่นนะคนนี้มาบ่าวผู้หลักเลยชอบบ้านยังไงเนี่ยมาบ่าวผู้หลักเลยที่มาเออมาดูสายุสระชอบบ้านไม่เจียมาบ่าวหรือลอยเงี้ยที่มาสายุสระก็ชอบบ้าเลยน้ำมันมาเผาเลยถั่วเลยน่าที่มาน่ะปุ่นน่ะผ่องถือลอยเงี้ยน่ะปุ่นน่ะผ่องเลยน่ะมันมีเธอเลยอ่ะจืดมันมีเธอเลยชอบบ้านยังไม่เจียเนี่ยที่มาหรือก็จะหรือลอยเงี้ยที่มาเออมาดูมือแต่งอะไรเนี่ยอยู่จีนอะไรเนี่ยมาเติร์ผู้หลักเลยที่มือมังไงจีน่ะก็ไปมาบูทาเลยแล้วสิโหอะไรเนี่ยแตงกวาแล้วคงอะไรสิโหเธอเลยอันที่มาเลยจะอ่างดึงยมือจีแต่คุณรู้เชิดดูอีเมจีเนี่ยสิโหหัวอะไรเนี่ยคือหน้าคนนี้บ้าสอพอนี่ไอ้ดูหลังอะไรเนี่ยเหตุการณ์ในตานาอะไรเนี่ยดูชาติบิ้มเลยบินหามาเย็นอยู่ดูชาติบิ้มหน้าคนนี้เลยดูเด็กกาล่าเลยอุปารอและเชิดจูก็ดูเด็กกาล่าเลยพี่เดนในช้างแต่ก็บินหามาเย็นอยู่ที่โคโรนาแต่มาเย็นอยู่

0: tam ji andi ma the ya chi pu la lo le sa chu pu la the the me me ya ja ji ti pa na lu lu ja na ya chi pu la ga pa do le ne the ni sa ni ja na di ma mo do chung a ya nya na yo ta le me the na le ma ya ja nga mu ka tha pu la ga lo ya ni pi ya le me lo le the ba ja de ge pa le the ma thai yo chu na le ma ya ja nga u myang khai ne ti pu le ya ja nga ya nya na u pa pu la ja de ge sa ni mu nga u pa na usule okal kaile lu lo ya nyu ga bu tha lu ko lo i chu ya do changa ya nyu na yo hamo do we ya mo do pu la ge moli pu la ma ya do nga ya nyu ji ba pu la ma ya do nga na le mo jo do ji nu chu tha ne ge ma ya jo nga ya nya ya ga pu la lo ya nya ti ha ji pi la nya tho le na ya ga pu ga la ge yo yo ha le ma ya ye mà ya yết già rồi vậy nhiêu bà hồ gia ấy nè mỏ nè bị cổ nè mỏ nè anh nè nè cô lô già lẽ anh nè nè cô lô già già chứ na còn đi giờ ham mua đồ lên hồ sao đừng ai vậy nhiêu hay cái này ta na ai cứ phu lên là chửi bị già nga lên phải ra này mai vậy nhiêu cái này ta na lo vậy nhiêu anh bé bé phu na còn đi bà đòi phá hi là ngay vậy nha đòi phá hi na anh nói chơi huế này lo vậy nhiêu ก็ไปยศีบาลานุบาวที่สุ่มกึ่งตัวนี่ร้อยนิ้ววิศีบาลากึ่งนี่แล้วไงยันนิ้วนี่เชื่อวิเลยนี่เชื่อวิเนี่ยร้อยนิ้วบาวที่สุ่มกึ่งนี่ร้อยนิ้วบาวที่สุ่มน่ากว่านี่วิศีบาลางานไงก็น่าผ่านหีแล้วไงยันนี้หัวก็รอที่พูน่าใจที่พูน่ากว่านี่บนชั้นตู้และบุษงายันนิ้วหัวน่ากว่านี่อันนองงานเนี่ยโกนเนี่ยไงยันนิ้วอันนองงานเนี่ยโกกึ่งไงยันนิ้วหัวน่ากว่านี่วิศีบาลาร้อยนิ้วก็มนากว่านี้บ้านสามแย่และบุษงาเย็นเนี่ยสามแย่และบุษฐานเนี่ยรามพระสยามเทวทิล่าและบุษงาก็มนากว่านี้ย้ายที่ภูนากว่านี้โดยผามีและไงเย็นอยู่บ้าอันนั้นเช่นนี้เนี่ยเช่นงาเกินร้อยเย็นอยู่หูสีบาลานโลก็มนากว่านี้โดยผามีและไงเย็นอยู่เย็นนี้ตอนนากว่านี้ก็ไปสุ่มภูงาร้อยเย็นอยู่สุ่มภูฮอลินยังไงยันยูละเชอร์บิกาคนนี้อยู่ฮาคนนี้บิเล่และช่วยมาเมียนาโลช่วยเมียนาคนนี้คัดแถวเนี่ยตัวคิวเลยอาบ้าพูดละและแสดงพูดละและทอเถียที่อะไรคุณลูลงงานเราติดต่อพูดละรอยยันยูติดเดินนะคนนี้สันนิลยังไงช่วยกันมาจิโลยบยอดีโลบยอลบยอหอมมึงไงยันยาและมาเลดคนนี้จอมีรอยยันยูเฮน่าคนนี้สุ่มผู้ร้อยเงี้ยงเกิดดองงาและดูเพื่อเกิดจงงาและยามเกิดยังงาและยาเลงงาเงี้ยงเห็นกันในตอนนั้นยามเมจิกละมีร้อยเงี้ยงกันในตอนนั้นละเชื่อบิวและดูละเชื่อบิวดูใช้พ่อเนี่ยมาเงี้ยงก็ไปให้เจ้าเฮน่าโลงาคนนี้ยุติละเฮน่าอยู่วันนั้นก็ลองเฮมาเงี้ยงอุดทมาไว้มา
1: สุยกูคูจะเบลจะเบลเงินน้องก็ท้าเพื่อจะสางเงินน้องเลยสุยสุยหนูเยกูสุลา

江湖拉秋江，年里啊，岁。

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพินโตรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเราก
0: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
7: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียมหอมแดงหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งครั้งที่2ได้หารือถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารยกระดับประเทศไทยจากครัวของโลกสู่การเป็นเสบียงของโลกเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดกรอบการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าตามพันธสัญญา WTO และ FTA ไทยภูฏานอย่างมีสมดุลและเป็นธรรมอาทิการปรับลดปริมาณนำเข้ามันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปปี2569ลงเหลือ 78,000 ตันเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความคล่องตัวเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรเข้ากับผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้เกิดการใช้ตัวเลขความต้องการในประเทศเป็นตัวชี้เป้าในการส่งเสริมการผลิตไทยเพื่อทดแทนการนำเข้านอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอของภาคเกษตรกรเตรียมนำ4มาตรการได้แก่การบริหารช่วงเวลาการนำเข้าหอมหัวใหญ่สดไม่ให้ตรงกับช่วงผลผลิตไทยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายนการใช้มาตรการทางภาษีที่เหมาะสมและขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยก่อนเป็นอันดับแรกนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในวันที่3กันยายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
0: จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกภัยจนถึงวันที่2กันยายนนี
8: ้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหล ไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงจะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่ผมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: เนปาลปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโลกบาฮาดูเชตรีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนปาลในวันนี้ที่ปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย489รายและมีผู้สูญหายเกือบ 1,000 รายเนื่องจากรัฐบาลเนปาลกำลังบริหารจัดการปฏิบัติการกู้ภัยด้วยตนเองทั้งหมดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีใต้จะเจรจาเรื่องทีมกู้ภัยจากต่างชาติกับเนปาลต่อไปเนื่องจากพลเรือนชาวเกาหลีใต้ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยอย่างน้อย10รายและสูญหายอีก9รายพร้อมให้คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พอกว่า
1: เนาะซอง
4: ปุดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่อลัว
6: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอโล
9: อาเชื่อเทเลเลโง
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
12: บกคอนเร็วๆบกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
13: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
12: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
13: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
12: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
13: โอเคร
14: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 13

ันกูก่อนไงจับลงมาแล้วก่อนจะมีตังค์ฮัทเขาโอ้ยจังจังขึ้นบนโลกอย่าลืมค่ะนะอย่าลืมขึ้นโลกค่ะนะ

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องผู้งินถ่อมเสียงใต้ดังเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันเตือนดอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางไหนกลางคำอยู่จ้อมข้าวหมูข้าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาดีห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะอยู่เป็นอุ้ยก่อไอเซพี่น้องเขาในวันเมื่อในถึงมาเนอวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่28เลินทวน8 2เหงปลาย26นะคะเป็นเลินเกามุ่นในวันเมื่อในเสอยู่เป็นอุ้ยก่อไอเซจำกันเป็นวันศีลวันธรรมทั้งวันหนึ่งตอนถ้าพี่น้องเขาเจ้าเคยเกยหยำพุทธภาษานั่นในกอดีออนกันกว่าเหตุการณ์ดังนี้กูโศกันเนี่ยนั่งอ่ำใจว่ามันก็อ่ำใจก้าวว่าเดี๋ยวเป็นวันใหญ่วันหลวงวันหงวันห้างก็เนาะก็เดี๋ยวเป็นกวนวันดนตะคึงปองให้สร้างอ่ำจับหลูเลยว่ากว่าเฮ็ดดีแล้วหลูเลยกว่าที่ว่าที่เกี่ยวห้าหลูเลยกว่าที่นั่นที่ในฮะหลูเลยออกข้าวตั้งกว่าที่มึงที่มึงเกิดพระเป็นเจ้ามึงสิริลังกาลงเอิญในกลุ่มเจ้านั่นก็มันอยู่ที่ใจเขาค่ะร่อนเนี่ยนั่นค่ะเหตุการณ์หลีวนหลีสอนหลีมันก็ดีเป็นลองตั้งลีลีเกิดขึ้นมาในภาวะจัดปานเฮาค่ะในเจิงหนังในค่ะอ้อเมื่อได้ซ้ําเป็นวันสุขค่ะอยู่จําขาวยิ่งหมูขาวนุ่นที่ในฮับถ่อมจํากันอ่อนตั้งในเดฮาพี่น้องเขามาถ่อมด้วยขาวเงาฟิงฟ้าราศีกันอิดออดนึงในนั่นค่ะเนาะก็ให้ฟังกันไว้ในวันที่29 30 31 12เขาตั้งหาวันทัดกว่านั้นตั้งปอดของจึงไทยในเดมีฝนตกลงมานําค่ะอ้อน้ํายกกับบางตีนน้ําเฮียงเตว่าจังเฮ็ดให้น้ําห้วยน้ําหองน้ําเถินน้ำป่าไหลลุกลงมาไหลในนั่นค่ะเนาะหลูไหลฟังกันไว้ซ้อมในนั่นค่ะเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าก็นึงแค่หนูไหลรู้ล้อมด้วยถึงหมักเขาเต่าน้ำหนังหือป้อเตอมีลองรู้ซุ่มน้ำเกดเครู้ล้อมด้วยถึงในค่ะคุกของเฮือนเย่เฮาค่ะในค่ะตั้งกินตั้งยำเฮาค่ะผู้ใหญ่ก้นลงอันอยู่ในเฮือนในเย่ลูกหวานเฮาค่ะอันอยู่นั่นห่างเฮียนกันไว้ให้เขาป้อไหลอยู่ไว้ได้องตีดีรถพี่เอามาได้เป็นพี่อีสังกะเยาเจ้าหนังไหนคะนะก็เอามาฝากเตือนถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาให้เลี้ยงเงินถ่อมซ้ำกันรู้หลอมได้ถึงลองไปอยู่ลีรู้หลอมได้ถึงลองกว่ามาไปรู้หลอมได้ถึงลองเพศสภาวะกันซ้อมเนี่ยนั่นค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาค่ะไม่เจอครบทบซ้อมปีน้องเขาเจ้าหนังไหนคะเนาะโยกมาด้วยแทงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเมื่อหนังดีอันนำกึ่งกลางน้องทมเสือตีแลนลินตั้งเบิ้งในป่าและที่เบ็ดนั่นในก็มีก้นลู่หายหลายกว่ายังตึกค้นหาด้วยอยู่อ่ำไปหันในนั่นค่ะเนาะลองตั้งเสื้อในก็ย้อนปืนสั่งนะเปิ้นก็หมอกลาดถึงไผเจ้าผู้โรงเรียนไผป้ายทรายเปิ้นก็หมอกลาดถึงว่าเกี่ยวกับเลยล้อมเทือกเขาลอยลงหิมาลัยนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะลอยลงหิมาลัยนี่ค่ะเนาะน้ำทึกน้ำแข็งนะมันกุ่นลงมาโยกผงกุ่นลงมามันน้ำแห้งหนาเนี่ยมันเปลี่ยนดีลองว่าลุ่มฟ้าค่ะมันเหลือไม่เห็นมันลอยน้ำแข็งกุ่นลงมาแล้วก็น้ำก็กึ่งกลางอื่นน่วงลุกมาซึ่งไหนค่ะกอบนั้นลองตั้งเสื้อในก็เดี๋ยวเลยว่าเป็นเพ่เลยลองตั้งเพ่สภาวะร้อนร้อนในนั่นค่ะก็ออกมาฝากตัวจู่ถึงป่อแม่บีบีน้องๆเขาเขาให้เลี้ยงยินถ่อมจอมกันซึ่งหลังไหนค่ะเที่ยงลองหนึ่งในนั่นค่ะอันนี้ก็มาถ่อมด้วยในนั่นค่ะตั้งเบิ้งจึงไทยในค่ะเปิ้นก็ออกปักเปิงใหม่มีในค่ะในที่ตั้งเอามาติดตั้งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาในค่ะเปิ้นปืนเผาไว้ว่าตอนนั้นปักเปิงใหม่มีห้องการฐานฐานหน้าจอมพ่องหลวงดังเมืองจึงไทยเนี่ยค่ะว่าเลยการในประเทศเนี่ยค่ะปี2005ปากไป69เนี่ยค่ะก็ได้เป็นจอมพ่องหลวงนายอนุทินชันวีรกุลเนี่ยค่ะจอมพ่องหลวงดังเมืองจึงไทยลงเสียนหมายไว้ลงลายมือไว้มือวันที่26เดือนธันวาคม82ปลาย29ในเนี่ยค่ะดังเมืองจึงไทยเนี่ยค่ะมีว่าเนี่ยค่ะเปิงตอนตาได้ห้องหับตอนหับก้นต่างจึงเมืองก้นอันถูกเมียนก้นอันเขตการซื้อโยเข้ามาแอวแหล่ดังเมืองจึงไทยมาลือมาเหตุการณ์และมาเหตุนาการจอมหนังปักปึงใหม่มีดังเมืองจึงไทยเยี่ยวก็รู้ล้อมได้ถึงลองหลอดเพห่มลุมป้าลองฟิงไงฟิงทุ่งลองศีลถ้ำอันลีดังขาวันก้นเมืองอยู่กล้วยกาวาสั่งเจอว่าโฮบทบหันถ่อมด้วยลีลีค่ะพี่น้องเขาค่ะสั่งเจอว่าโฮบทบหันก้นเฮียงการยันเมืองก้นต่างจึงเมืองก็ไหลก็หนึ่งอำมาเดชเข้ามาตั้งเมืองจึงไทยถูกแมนจอมหนังปักเปิงใหม่มีก้อยเย้าก้วยกาวเฮ็ดพิษลองป่นแปนในนั่นค่ะลองปักเปิงใหม่มีอำเฮ็ดจอมหนังปักเปิงใหม่มีอันเปิ้นตำว่างไว้ปันอำนั้นก็เข้ามาหาพรปุ่นสุนโตนาการอำนั้นก็เฮ็ดลองพิษปึงย่าเหลียวลองฟิงทุ่งอันลีตั้งเบิ้งจึงไทยป้อไหนจึงในนั่นค่ะเลเสนั่นมาเตเลยฮบทบว่าบ่ว่ามีเหย้าในก้นอันเข้ามาถูกเมียนอยู่เสต้าก็เฮ็ดพิษอ่ำถูกเมียนจำหนังปึงตั้งเมืองจึงไทยในจึงเนี่ยฮะถูกดีเลยส่งปอกมือขึ้นตั้งปอกมือนอกเมืองจึงไทยในขันเพลๆกำเหลียวเนี่ยนั่นค่ะนั่งหือป้อเดี๋ยวเลยรู้ล้อมตัวถึงลองหลอดเพลลองห่มลม
ลองลองผายลองมันกึมเนี่ยนั่นค่ะและลองสินทําอันลีดังขาวบานก้นเมืองในเนี่ยนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย่อก็อําปันให้เขามาเฮ็ดให้จ้าดังเมืองจึงไทยดอนดาก้นเมืองไทยไหลอันมาอยู่เศร้าทางอันถูกเมียนจำหนังปักเปิงไม้มีและอําเฮ็ดให้สังเสียมเจ้นนั่นเนี่ยนั่นค่ะลองตั้งอันในก็เปิ้นก็ได้เจอปักเปิงไม้มีเกี่ยวกับเลยลองว่าการที่ส่งปอกมือขึ้นเพ้อๆเนี่ยนั่นค่ะเฮามันบ่เป็นพรหลีดอนตาจึงเมืองนั่นในจึงจอมหนังฟิงปึงมาตรา11วรรค11 8นะคะเนาะแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปีพ.ศ.2554ปากปลาย34ในค่ะอ๋ออันนี้ก็หันถึงสิจ่องไปเฮ็ดปักปึงใหม่มีกวาดแทงในนั่นค่ะลาดไลง่ายๆว่าผู้เลอเพอร์ซีอําว่าตั้งเมืองจึงไทยในพื้นทินห่มจมหับตอนก้นจะเจออันมาแอวแลมาอยู่เศร้าทางมาเหตุการณ์เลยลองตั้งเหตุการณ์ซื้อโยอําเฮ็ดให้จ้าอําเฮ็ดเป็นอําเฮ็ดให้ต่อเนื้อเมืองเปิ้นนั่นในพื้นทินห้องหับไว้อยู่สังเจอว่าก็ไหลก็หนึ่งอํานั้นก็จุ่มไหลก็ย่อเข้ามาทางเมืองจึงไทยเลยว่าถูกเมียนปักปึงอยู่ก็ย่อกุ้ยกามาเฮ็ดลองอําหันลีมาเฮ็ดก่อการให้มาเฮ็ดลองการผิดปักปึงหมายมีในซึ่งเปิ้นตื่นเต็มมีปักปึงหมายมีส่งก้นอันเฮ็ดให้ซะได้ปอกมือขึ้นตั้งหึนเมืองเผาเมืองมันเผาเผากำเหลียวเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะในก่อนเนาะเพราะว่าข้อความอันภายไทยว่าในประเทศอันว่านั่นว่าปองว่าการที่เป็นส่งมาจอมหนังถูกปักเปิงหมายมีโดยการลาดออกกว่านั่นค่ะให้ส่งออกกว่าทั้งจึงเมืองในขณะเนาะพี่น้องเขาว่าจึงหนังไหนในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะเพราะว่ามาอยู่เย้าในกันมันก็ได้มีอันนี้เปิ้นออกมาปักเปิงหมายมีใหม่ๆในขณะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในนั่นค่ะมือวันที่26เดือนธันวาคม2แห่งปลาย26ในกุ้ยในนั่นค่ะอันนี้ก็เปิงมันก็ได้มีอยู่10ข้อจอมกันในนั่นค่ะเนาะลอง10ข้อนั่นลาดได้ไงค่ะก็มาฮู้ปันไว้ว่าอ๋อมันก็ได้เป็นเกี่ยวกับเลยลองว่าสังเจอว่าเฮ็ดพิษปักเปิงไหนนั่นซึ่งเฮ็ดพิษท่าไหนก็เฮ็ดนาการอําเลียมาเฮ็ดการก่อการให้จําเจ้าในหาเต้นติดส่งปอกมือขึ้นกําเหลียวอําปันเข้ามาดังเมืองจึงไทยในแทงซึ่งหนังในค่ะอันนี้ก็เป็นฟิงเปิงใหม่ๆที่เฮาค่ะเอามาฝากด่วนจู่ถึงบ่แม่พี่น้องเฮาเขาย้อนเปิ้นนั่นแหละที่เฮ็ดอีสังกอตะเหลียวในมันเป็นพ้องข้าวคิวที่เปิ้นเปลี่ยนไปหลายๆผู้ใหญ่ก้นลงก้อนนั้นก็นั่งใส่ที่ไหนก้อนนั้นเดี๋ยวเลยไข่ก็อยู่ที่นั้นที่ไหนเปิ้นไข่กว่าให้ไหนเฮาก็เอามาย้อนเบื่อเป็นหน้าการก้นผู้ใหญ่ก้นลงเขาอ่ะเป็นก้นซึกก้นหานเขาจำเจนเป็นคนที่ไข่กันตอนแต่ดีทางเฮียนจันขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ของข้าวบานหนังคือมันพอดีมีลองกินซีตอกซอกเนื้อกันในไข่กว่ากล้องก็กว่าที่นั่นต่างเตี้ยนกันกว่าจึงไหนสิลองตั้งเสด็จข้าวคิวในปีน้องเขาอยู่ไว้เด็ดๆเย็นๆเนี่ยก็อย่าไปเฮ็ดให้จ้าอีสังเนี่ยก็ฟังอยู่ฟังกินกันจอมในนั่นค่ะปีน้องเขาก็มาฝากตอนจู่ถึงปีน้องเขาจึงหนังในค่ะนะหรือเฮาลือใจถ่อมได้เพียงกว่ามันหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนค่ะหน้าเอาค่ะก็มาจ่องขึ้นมาอุบโอจอมกันแทงกำนึงว่าเดมี่ซึ่งหือแทงหลายๆในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเดี๋ยวก็เดมี่เกี่ยวกับเลยลองดังว่ามีข่าวเงาอีสังแทงที่พี่น้องเขาใครหูใครถ่อมนั่นในค่ะเนาะเขาเจอออกมาฝากด่วนจนถึงพี่น้องเขาให้ไรเงินถ่อมจอมกันแทงซึ่งหนังในค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะหรือเฮาลือใจกันก่อนค่ะนะจ่องขึ้นมาอุบโอจอมกันแทงกำนึงในนั่นค่ะอ๋อถ่อมได้เพียงความมันหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนค่ะ

พี่น้องเขาเขาคาเลยชมกับเพียงความหวานหูถูกเจอในนั่นเขาเพียงความว่าอย่างก็เหมือนกันเลยอันลืมไม่เลยอยู่นะคะมังลองบางอันมาในแต่ได้ลืมภาษีก็ในใจเขาย้ำหึงเนี่ยในคะเนาะมันก็ว่าอยู่จำกันมาปีเฮียมีเหนือกันในมันหึงมันนำเนี่ยในนั่นค่ะก็การซึ่งหือก็ไรเข้าย้ำตียอดยาปันแกค่ะกูลองกูอันอ่ำนั่นก็สังเกตว่ามีก้นอุบเซก็นั่นมีก้นอย่าไปอยู่ก็เลี้ยวไปอยู่ก็เลี้ยวกันเตะวนมาให้ย้ำกินข้าวจำกันตีในย้ำกับพิษหม้อกันนี่กัดหนัดวันนั่นหิ่งคือละก็ใครกินข้าวซอยมันทำใครกินข้าวเซนให้ไหนเนาะพิษกันเตะวนหันจิตเก่ากำนันหนูเลยมีก้นเซก็อ่ำนั่นเอ้ยก็เอ้ยเซห้าเนี่ยมาอุบจอมเขาขามันก็ตียอดยากว่ามันก็ตีลืมกว่าลอยๆเข้ายามตีมายอดยาไรเนี่ยมันก็ว่าเข้ายามในห่ำหลูมีลงใจค่ะหลูเลยมีค่ะโยก็เข้ายามในมันก่อมไปเท้าขาจอมเนี่ยนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะหลูเลยคึงปองให้สร้างให้มันหลีที่สุดตนดาเข้ายามมันเขาค่ะมีไว้นั่นเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาถมด้วยแทงข่าวเงาแทงอันหนึ่งเนี่ยค่ะพี่น้องเขาเดี๋ยวต้องถามกันเข้ามาเนี่ยนั่นค่ะว่าลัดเนี่ยลองวัดสิปีพองเนี่ยค่ะวัดสิปีในพี่น้องเขาใครหู้ลองอีสังอําหู้เนี่ยค่ะลองวัดลองไหวเนี่ยมันแห้งน้ำบนตีเนี่ยแผวอาลาพี่น้องเขาว่าน้ำป้อมหู้ว่าเดี๋ยวน้ำซึ่งหือประวัติเดี๋ยวลัดมาเนี่ยกำโก้คำเดี๋ยวถามแทงอันนั่นก็คำถามอันไหนเนี่ยเนาะตัวหน้าวัดสีขวางเนี่ยวัดสีขวางเมี้ยวหือแทงเนี่ยมันทำตีมีมาพาแทงซึ่งนั้นเนี่ยค่ะเนาะกวยกาสังเสว่าวัดสิปีใครหู้ลองเอาลัดตีแก็บๆมันอีดอ่อนนึงเตเลดดอกปันให้มันแตกต่อไรเนี่ยนั่นค่ะเนาะโยก็จะเจออันเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับเรื่องวัดไว้นั่นโหลเลยกว่ารายงานตัวมันก็กัดต่อยาวอ่ำไปเลยวัดพาสปอร์ตมันเซต่ำไปเลยเล่มเคียวเซต้าเนี่ยก็อันจะเจอเฮ็ดจอมหนังมติครอมอเศร้าสี่ห้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดห้าจิมจะในค่ะเนาะวัดไว้เตมดอายุปีเดเซงในห้าในโหลเลยห่างเฮียนเงินต้องตอนตัดเดกว่าต่อยาวในนั่นค่ะเฮ็ดจอมก่อนวันนี้ก็เลยเฮ็ดจอมพี่น้องเขาตั้งใจก็เลยในก็กลับสืบกว่าดีนั่นเนี่ยค่ะห่างเฮียนเงินต้องไว้ตอนตัดเดกว่ามีไว้ไว้กำแกนป้ายอยู่ลีนะคะไปตรวจสุขภาพในคันตาหกเลือนห้าตาหนึ่งปีห้านะคะเยาะก็พอเป็นเมวานก็จะเป็นตาหนึ่งปีเห็นในคันโนบิโนเขาค่ะเยาะก็แทงรองหนึ่งนั่นเนี่ยก็เดี๋ยวมีแทงเหมือนหนังว่ารายงานตัวก็ซื้อวันหนึ่งปอกในนั่นค่ะต่อวัดต่อไว้ไว้อนุญาตทำงานไว้ขว้างเหตุการณ์จำเจนในกับสืบกว่าจำหนังอันที่เขาขายเหตุจอมเปิ้ลนั่นเปิ้ลก็เตรียมมาตอบปันพี่น้องเขาเลยลีในนั่นค่ะเยอะก็พอถามว่าเปิ้ลดีถ่ายเมื่อไรล่ะปรับสีไอเปิ้ลจะเหตุเมื่อไรจึงหือจึงหือในลองตั้งเจนในอยู่ในขั้นตอนดีเปิ้ลตึกเปลี่ยนไปหลากหลายขั้นตอนมันให้มันเพลเซกาอยู่เดี๋ยวมีจึงหือในก็เดี๋ยวขึ้นมาต่อไต่ใครเหนือฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาใครหู้ในก็ติดตามไว้ไรอันนั้นก็กับสืบมาในข่าวข่าวก็เดี๋ยวมีเหมือนหนังว่าผู้ลงเรียนฝ่ายลองวัดลองไว้5นะคะฝ่ายไหลลองเลยอันนี้ขึ้นซับเซปันพี่น้องเขาให้เลยยินถ่อมจ้ำกันอยู่ในนั่นค่ะมันก็ถามว่าวัดค่าในรู้แต่เฮ็ดหือหลาในพอถามมาซึ่งนั้นห้ามหนูได้ถามว่าตัวเจ้าเก่าซ้ำเฮ็ดจ้อมเผอหลาในนั่นค่ะเพราะว่าเฮ็ดจ้อมเผอก็ไหลก็นั่นในก็ต้องถามกว่าติก็นั่นเดตื้อแคมดีเลยเซเปิร์ในนั่นค่ะสังเกตว่าคล้ายๆในจ้าง5หรือเฮ็ดจึงหือหลาในก็มันก็ติมีล็อกไลน์มันแทงมาเฮาได้เฮ็ดจึงหือในนั่นค่ะแต่หรือก็ติเป็นรองไงแง่มพอได้ไข้กว่าในก็รู้เลยห่างเฮียนไว้นั่นขนาดเนาะนายจ้างเก่าเส้นออกนายจ้างใหม่เส้นหับนี่ๆนะคะเนาะมันก็ติมีมาจึงนั้นค่ะมันติมีหลายขั้นตอนออพอได้ลาดในมันก็ย่อมเซงกันในเขาตั้ง1ชั่วโมงในในค่ะนะก็นั้นก็ใครต่อแต่แค่นี้ฝากตอนจุถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเข้าให้เลยครับผู้จ้ำกันจึงหนังในในนั่นค่ะข่าวง้อปืนเผาแทงอันนึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเอามาต่อแต่แค่นี้ฝากตัวนจุถึงปอแม่ปีๆน้องๆเขาเขาในเขาเนี่ยก็เป็นการหาการตั้งหลีกุโสอันนึงเนี่ยค่ะเป็นการซึ่งฮือหลาเนี่ยก็จะเป็นหมอกถึงกูก็ค่ะเข้าห่มปังปันแห้งปังมุนเซอร์แต่แห้งเคอร์เมอร์นาหาเงินกองกังแต่สื่อปันเซนตั้งดูหลานเขาค่ะในค่ะอ๋อก็เตะเลยว่าเหตุการณ์ก่อสร้างตอนแต่ได้เป็นลุ่มก่อสื่อข่าวใต้เนี่ยค่ะอารุ่มในอ่ำใจตอนแต่สื่อข่าวมิ้วเหลียวก็ให้เป็นองตีเกื้อกุ้มตอนแต่พี่น้องเจ้าเคยใต้อันมาตั้งเมืองจึงไทยเอามาอยู่ที่ไรเพราะว่ามาเนี่ยก็ให้เป็นองตีว่าเออเขาก็มีองตีปืนตีตอนแต่ใต้เออนะในห้องในปืนในห้องรัดข่าวห้องอัดเสียงเนี่ยค่ะห้องตัดต่อวิดีโอเนี่ยค่ะยก็เป็นปืนตีองตีเดมีขวางเดมีกว้างตอนแต่ได้จัดเฮ็ดปังแขกอีปังจ้าฮะปังมุนเสื้ออับเลินมีมดในคานอตกันนะตีลีในซื้อไว้ยาวขาก้อยกับว่าตะเหลียวตีหลู่เจ้าตาหน้าตอนตัดเดเฮ็ดเสามั่นห้าปูนมั่นห้าในตอนตัดเดก่อสร้างแทงตั้งนำตั้งหลายผู้เลยพลเรงยินถอมเยี่ยวในก่อไข่ห่มจอยในก่อกับสืบมาเปิ้นก่อเตปันไว้ตืดเงินเฮในนั้นค่ะยังก่อตื่นปืนต่างกว่าตั้งเพจมูลนิธิสื่อชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนาจุ่มอันไหนในก่อก่อสื่อข่าวใต้ในก่อเลยก่อตั้งมาเลยถูกแมนจำหนังปึงตั้งเมืองจึงไทยในนั่นค่ะอัมมี่ลองลองเฮ็ดอัมมี่ลองพิดปึงอีสังในนั่นค่ะในก่อเขาขาก็โฮมจอยโฮมแห้งโฮมเจอจอยกันก่อสร้างนะคะต้องดาอองตีเป็น
ปึ้นดีอยู่ด้านเซาตอนดัดใต้เขาขาซึ่งหนังไหนเพราะเดมาด้วยพี่น้องเจ้าเคือลาหูเจ้าเคือเมียนเจ้าเคือเจ้าเคืออาขาพี่น้องเขเขาเนี่ยเป็นมีไว้แล้วค่ะบางปอกมาเขาขาดีแต่บางมิงกบกูอ่ะในเขายังเด็กกว่าขาดเอาห้องปืนตีปืนนั่นลูกก่อนแต่เหลวตอนดัดใต้เขาอ่ำปอกไก่มีสังอ่ำมีหางแล้วก็กลุ่มเซ่กลุ่มเน่กันกลุ่มว่ามันเฮ็ดนั้นกลุ่มว่ามันเฮ็ดไหนอันไหนเขาขาดที่เฮ็ดแตกๆเลี้ยงๆค่ะเนาะในก็เป็นในจุ่มมูลนิธิมาสีในก็หาเงินกองกลางดัดที่ก่อสร้างลุ่มก่อสื่อข่าวใต้ตอนดัดพี่น้องเจ้าคือใต้เขาค่ะตั้งเสียงในนั้นค่ะในก็เตะที่จะมือป่วนมากนั่นก็เลยห้องหับเสียเลยผิดหมอกกินข้าวหงมูเสียก็เลยเจ้าตาหน้ามันหลายก้อนหลายก้อนเนี่ยค่ะพอเขาขาดเด็กก่อนจู้ก็เลยก้อนหนึ่งก็คำเดียวว่ารูปมันได้มันเป็นทั้งก้อนในรูปเนี่ยแค่ให้มันเป็นแค่มันเป็นตอนแต่พี่น้องเขาขากูก็หนึ่งก้อนหนึ่งอิดหนึ่งออดสิบเศร้าหวัดต่อถึงก็คือก็ยาวตอนหนังเจสนาใครโฮมจอยเนี่ยก็เขาดึงเด็กต่างปันเนื้ออ่อนไล่เหยาะก็เดี๋ยวซัดแจงแรงในเงินดีกว่าที่มามันให้เตะตัวกำเร็วเนี่ยค่ะในวันที่30ในเด็กกว่าจัดเฮ็ดเนี่ยค่ะอาจจะเป็นปังคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะแห้งปังมวนซื้อแต่แห้งเครื่องมือนาอันนี้ค่ะเอาคอนเสิร์ตรวมใจร่วมให้ร่วมสร้างในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็เดี๋ยวจัดเฮ็ดดีลันชิวปิงตั้งเจดวันเกียงใหม่หิมฟาหามเนี่ยค่ะพอถามมาแห้งกับเฮ็ดดีลันนั่นล่ะเพราะกับเฮ็ดดีองตีมังตีเลขาดการมันนำหนักตอนเด็กเขาได้หาเงินของกลางก็อยากเลยก็งบงี้กันตั้งเจ้าของเสียงให้เป็นกับปันอองตีเขาเฮเยาะก็เขากะห้องเลยอันผู้ห้องกว้างมันกะจ้อยห้องนั่นเลยก็อ่ำเลยเอาเงินเอาตั้งเอกสั่งในคันกว่าเลยเจอร้อนๆเนี่ยนะคะก็เป็นการตั้งลิขสิทธิ์อันนึงในนั่นค่ะเนาะเพราะเป็นพี่น้องเขาใครโฮมจ้อยในก็กับสืบมาไล่แล้วก็บันเดียนไลฟ์ผ่านดังผ่านไลฟ์จอมในคันเนาะเยาะก็เดี๋ยวมีป้าดังเทียงเลยว่าใครกับทุบพร้อมนั่งผู้ห้องความเสียก็กับโฮมใจกันนั่นก็เลยเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เปิ้นไม้บันเซนไม้มันอยู่จังไหนค่ะพี่น้องเขาในก็เดี๋ยวเลยว่าวันที่30ในเงี้ยกันในขนาดดีลันชิวปิงในค่ะมีป้าปีหมวกขวานนุ่นจอมในก็เอามาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาเป็นการตั้งลิขสิทธิ์อย่างอันหนึ่งในนั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะชมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันดึงโหกวนนะคะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ได้เป็นเพียงความพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาเพียงเก่าเย่าในขณะพี่น้องเขาค่ะเพียงไอหังหลาในนั่นค่ะพี่น้องเขาเนียนมาน้ำตาล้วนย้ำแก้มในค่ะพี่น้องเขาเอาเป็นเพียงความจีอันเก่าเวอร์ชันเก่าในข่าวพี่น้องเขาค่ะก็ดีข้าเจอเอามาเปิดปันพี่น้องเขาให้เล่นยินถอมค่ะนะกำนำก็ได้มีก้นห้องความอันนี้เป็นนั่งเสียงต่างห้องไว้ค่ะเนาะสืบยินถอมจอมกันค่ะน้ำตาล้วนย้ำแก้มค่ะ

อ๋อค่ะน้ำตาล่วนย่ำแก้มค่ะพี่น้องเขายันมาฝากปันให้เลยยินสอมจอมกันเยี่ยวค่ะนะเยี่ยวก็เทียงเพียงความหมักโคเซอร์เมรัดความก็มาเดี๋ยวเปิดปันใกล้ๆย่ำพองแต่เร็วมาบอกลาถึงพี่น้องเขาก่อนอะไรถ่อมเสียงเงาหางเสียงอยู่ย่ำพองแต่เร็วเป็นที่ไรจังหู้ค่ะเบนดีสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตค่ะพี่น้องเขาค่ะอยู่เก้งใหม่ค่ะเนาะโจ้ค่ะเดี๋ยวแตกเยี่ยวค่ะน่าจ้อเตียก็ค่ะใจเย็นใจเย็นจอยกันข้อจุ้งข้อจ้อให้ถึงหมื่นอินนะพี่น้องเขาค่ะเอิงป้องเตียกได้ซื้อปันน่าจ้อก็ยังกระตังไม่ได้ผมซื้อเอาค่ะยินจมค่ะเยอะก็มาถ่อมด้วยทางอีกอ่อนหนึ่งว่าเมื่อไกลมีพี่น้องเขาถามมาว่าวัดสิบปีศูนย์โหศูนย์เยอะก็แปดเก้าในเนี่ยค่ะจ่องเปิดขายร่างขายของต่างขายร่างขายไรในไรเท่าวันเนาะเพราะว่าขายของมาของอีหังเนี่ยของสำคัญในทางนั้นเด็ดหยาบทางในเนาะเออก็ได้ก้นอันมีไหวถือไหวยิบไหววัดไหวสิบปีก้นอันยิบไหวถือไหววัดไหวสิบปีบัตรวัดสิบปีในมันบอกมันเป็นวัดผายดังเปิงไทยเปิ้นออกบันเปิ้นห้องว่าบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเนาะเป็นวัดอันในมันเดี๋ยวคืนโดยศูนย์เดี๋ยวก็มันก็ได้เป็นศูนย์ศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยอันปีได้กลางแปดเก้านั่นเขาลาดว่าจ่องเปิดเสียงขายตั้งขายไรห้าเนี่ยค่ะเปิดเสียงขายตั้งขายอ่ำนั่นก็เหตุการณ์เป็นห้องว่าอาชีพอิสระอันที่เป็นนายนาตัวเจ้าตัวเป็นก้นขายห้างตัวเจ้าเก่านั่นเนี่ยค่ะซึ่งฮือลีในนั่นขนมพี่น้องเขาค่ะอ่ำไรค่ะเนาะเรียกเลยว่าเปิดเสียงขายตั้งขายรวยว่าเป็นห้างตัวเจ้าเก่าขายนั่นอ่ำไปไรเพราะว่ามีนายจ้างนะรัดก่อนกวยกะเพราะว่ามีนายจ้างถูกแม่นจ้ำหนังเปิงเยอะก็มีไว้คว้างเหตุการณ์เวิร์กเพอร์มิตในนะเยอะก็มีว่าปุ่นพ่อนนาการโดยจะก่อขายของนาลั่นขายดั้งขายนาเสียงอันนั้นก็อาชีพอิสระกําไหนก็มันก็ติไรอยู่ไหนนั่นค่ะพี่น้องค่ะความมันก็ติมีคอมันเถียงว่าขายแหลมขายไรฮะจังไหนก็ใครลาเลยว่าพอเป็นวัดสิปี00นะ0895เนี่ยเปิดเสียงขายห้างกล้วยอําไรด้วยกะหลู่เลยมีนายจ้างก็เลยว่าหลู่เลยมีนายจ้างเฮ้ยให้เฮาขายน่ะอะไรอยู่ขายของนาเสียงเฮาก็หลู่เลยกะล่วงมาเฮาค้าขายของนาเสียงเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็จําหนังปักปึงหมายมีในค่ะการเป็นลูกจ้างในเฮ็ดไรในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะด้วยกะบ่ได้ขายตั้งขาย5เนี่ยก็สิมีนายจ้างอํานั้นก็บริษัทอันเป็นชื่อคือคนไทยเขาจ้างถูกแม่นจําหนังปึงมีไว้ขวางเหตุการณ์เป็นนายจ้างในเฮ็ดหน้าการอันนั้นๆๆไรจังๆเลี้ยงๆให้อยู่เลยกว่าเลยง่ายๆลมๆอยู่ค่ะพี่น้องเขาค่ะอันถามมาในค่ะเนาะเพราะว่าการเปิดเสียงร้านส่วนตัวมีนายจ้างในเล่นจึงในนั่นค่ะเพราะว่าเลยขอย้อนไว้ขว้างเหตุการณ์ด้วยกับมีนายจ้างนั้นก็เฮ็ดเป็นธุรกิจส่วนตัวตอนดักก้นอันเป็น089นั่นมีคักตอนมันนําเนี่ยค่ะพี่น้องมันได้มีคักตอนมันในนําเนี่ยในค่ะเนาะมันก็เตียบอีกนึงในนั่นค่ะย้อนบ่มักหน้าการบางอันทําเป็นอาชีพสงวนของพี่น้องแห่งการยันเมืองเป็นหน้าการอันดีเปิ้นอําปันก้นต่างเมืองเฮ็ดหน้าการเปิ้นแห่งการต่างจึงเมืองเฮ็ดจึงจังหนังในค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็เพราะว่าเด็กขายดังขายแพงร้อยหับขายดังขายเจมส์เนก็ยังอ่ำไปปันขว้างตอนตาที่เฮี้ยงการยันเบื้องเลยเฮ็ดจอมเฮ็ดหังกุยก่อเหลียวนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะลงตั้งซึ่งหนังในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะนี่ก็เจเรว่ามาฝากวันพี่น้องเขาอันใครคู่ใครถามนี่ก็มาฝากวันเดียวเพราะว่าใครเปิดนี่ก็เดี๋ยวได้มีนายจ้างเป็นก้นไทยค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะนี่ก็มาฝากตอนทุกถึงซึ่งหนังในค่ะเอาเกี่ยวกับไปลองวัดไว้สิปีนี่นั่นค่ะโยกบ่เดี๋ยวมาตัวเกี่ยวกับไปลองตาเหลียวนั่นนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะเปิ้นตั้งใช้ประการนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะเปิ้นก็เลยออกกฎจัดกฎทัดด้วยในนั่นค่ะน้องบัดไว้ซีของแห่งการยันเมืองเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็ครบทั่วผ่านว่ามีเจ้าหน้าที่ตั้งเหตุการณ์ในลุ่มนั่นน่ะมีคนเกี่ยวยุงเกี่ยวจอมเจ็มเจิ้งหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในก็เดี๋ยวเลยว่าเมื่อวันที่26เดือนธันวาคมปวนมานั่นเปิ้นก็กว่ากดจัดกดทัดซับเซด้วยเนี่ยค่ะจุ้มจะเจริญออกวันวัดไว้เนี่ยค่ะวัดไว้หัวศูนย์ค่ะเยอะก็วัดไว้สีของตอนแต่ก้นแห่งการยันเมืองเยอะก็ก้นเขจีนเท้าและก้นเมืองหุมตุ่มเมียนหมาเนี่ยค่ะรวยอําฉุกเมียนนั่นเนี่ยค่ะที่ตั้งใช้ประการเจดอนเก้งใหม่น้ำป่นหรือเสหาเหง44ก่อในนั่นค่ะออพี่น้องเขาเขาค่ะเนี่ยก็เดี๋ยวเลยว่าเนกลายมือส่อนกันในนั่นค่ะลายมือก็หมังก็มีครึ่งนิ้วหนึ่งเกวเนี่ยค่ะหนังหือพ่อเดพามตาเจ้าหน้าตีเขานั่นในนั่นค่ะน้องพี่น้องเขาก็อ่ำเต็มไรเต้ๆว่าๆเนี่ยค่ะเฮ็ดลองพิษปักเปิงไม้มีในนั่นค่ะกบนั้นในลองตั้งเสื้อในผายตั้ง
ลุงปองจึงจอมจึงเมืองเขานั่นเนี่ยก็เลยถอนแปดในนั่นค่ะรายการเนี่ยค่ะตั้งอาวัดไว้อันไรมาลุยอําฉุกเมียนนั่นเนี่ยค่ะโยกอดีห่างเฮียนกะหลายๆพื้นตีกะกดจัดกดทัดเพิ่มตื้อแทงจึงหนังในค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็เอามาฝากตัวนถึงพี่น้องเขาในนั่นค่ะมันก็ถามว่าวัดค่ะมันเฮาค่ะในจ่องที่เป็นมีปัญหาอีหยังค่ะวัดเดมวดอายุยอวัด10ปีค่ะเดเลกะถ่ายอ๋อในปีเดมาคาลูกะถ่ายในกบนั้นเลยสั่งซื้อว่าเฮาค่ะไลมาเลยดังถูกแมนจำหนังปักปึงไม่มีในอําตับลูกกูอีสังเฮ็ดกว่าไลง่ายๆหลุมๆเจอในนั่นค่ะพี่น้องเขาสั่งซื้อว่าเฮาค่ะในเฮ็ดมาเหมือนอันเพิ่นว่านั่นน่ะจังนั้นจึงในในนั่นก็พี่น้องเขาก็ฟังอยู่เตียดๆเย็นๆกันไว้ตีเตอร์แคมลีเลเซเปิ้ลในนั่นค่ะก็ออกมาฝากตัวนถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังในค่ะอ๋อถอมได้เพียงความมานูถูกใจหนึ่งหูค่ะหมักโคเจอเมลาดความค่ะ

ข้าย่ำมดค่ะพี่น้องเขาผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเยี่ยวค่ะน้ำตั้งในถ่อมแทงเพ่งกว้างมาค่ะด้วยเห็นด้วยหูตกใจข้าย่ำคือแทงหนึ่งมันเด็ดก่อนไปถึงอันนี้ค่ะเนาะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อเยี่ยวนะจงขึ้นทบกันแทงมือพุกมือฮึ่มมือหนึ่งมือสองค่ะกวนวันค่ะข้าย่ำสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงตีในเนี่ยค่ะขอบเจอใหญ่น้ำค่ะม่อนม่อนค่ะใหม่สุงค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพี่ดรุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหา

0: ไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: แป๊ะเจี๊ย
6: ป้ายโต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและการปราบปรามธุรกิจนอมินี
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก20จังหวัด322อำเภอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า800คนเข้าร่วมณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าปัญหาภัยคุกคามทางความมั่นคงที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือยาเสพติดนอมินีและบัญชีม้าจึงเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แนวคิดการทำงานด้วยการถ้าจะจับโจรปกป้องพี่น้องประชาชนจากโจรต้องคิดแบบโจรเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างเท่าทันสำหรับการปราบปรามธุรกิจนอมินีจากสถิติทั้งประเทศพบมีบริษัทนอมินีที่ต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยจำนวน 3,461 บริษัทเป็นบริษัทที่ต้องสงสัยอีก 14,579 บริษัทมูลค่าทั้งหมดโดยราคาประเมิน 65,000 ล้านบาทและยังพบว่าบุคคลที่จดจัดตั้งบริษัทถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดระนองยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เน้นควบคุมอาวุธปืนป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดอย่างต่อเนื่อง
8: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมฝ่ายปกครองลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจจุดสกัดและด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อสร้างความปลอดภัยเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กำชับให้ทุกอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเป็นประจำทุกวันในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยเน้น2เรื่องสำคัญคือการพกพาอาวุธปืนและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสิ่งของผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ระหว่างวันที่11ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดระนองตั้งจุดตรวจและจุดสกัดแล้ว23จุดเป็นพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน6จุดพร้อมหมุนเวียนพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทรนองรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลเจรจา3ฝ่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรฟท.ยืนยันเอกชนจ่ายค่าสิทธิ์ ARL พร้อมปรับแผนเดินรถและส่งมอบแบบก่อสร้าง
7: นายจิรพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าทั้ง3หน่วยงานได้มีการหารือร่วมกันล่าสุดวันนี้โดยมี3ประเด็นสำคัญคือการบริหารการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงรฟท.ได้ขอให้ฝั่งเอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีซึ่งบริษัทเอราวัณรับไปทำแผนดำเนินการพร้อมข้อเสนอหลังหมด MOU ในวันที่30กันยายนนี้โดยจะส่งให้รฟท.พิจารณาในวันที่4กันยายนและนัดหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่7กันยายนก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดรฟท.ในวันที่10กันยายนนี้โดยประเด็นค่าสิทธิการบริหารแอร์พอร์ตเรียวลิงทางรฟท.ได้แจ้งให้เอกชนนำเงินมาชำระค่าสิทธิรวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญา PPP เน้นย้ำความจำเป็นเนื่องจากรฟท.มีกำหนดต้องชำระดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ในวันที่18กันยายนนี้และการปรับลดเนื้องานโครงสร้างร่วมในช่วงสัญญาที่4ขีด1ซึ่งกระทบต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงทางเอกชนยินดีให้รฟท.ดำเนินการต่อได้ทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพินจรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับมาพร้อมทีมงานเช่นเคยครับแหมก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้วันศุกร์แล้วหวังว่าคงจะมีความสุขสบายอกสบายใจนอนดึกได้เพราะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานนะครับหลายๆท่านแต่ว่าหลายท่านก็ยังคงทำงานกันอยู่ยังไงก็แล้วแต่ครับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก็แล้วกันครับเพลงประทับใจพบกันทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์อย่างที่บอกครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 819และ891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่ามาฟังเพลงกันยามดึกแบบนี้พร้อมข้อมูลข่าวสารสาระเรื่องราวดีๆ

ท่านผู้ฟังครับปภ.ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ซึ่งจะได้รับครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับท่านเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ครับร่วมกับผู้แทนของปภ.ทั้ง41จังหวัดแล้วก็อำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าปภ.นะครับโดยท่านได้เปิดเผยนะครับว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน558,739,000บาทนะครับในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือในกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็รวมถึงที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับแล้วก็รวมถึงกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับโดยปภ.เองเนี่ยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีแล้วก็ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งพร้อมเพย์ก็คือต้องใช้บัญชีที่เปิดพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเงินของรัฐถึงจะโอนเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าใช้มือถือเป็นเบอร์ศูนย์ต่างๆเนี่ยทำพร้อมเพย์ก็เงินจะไม่สามารถเข้าบัญชีได้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของเพลงประทับใจในวันนี้ครับ

ู้ฟังทราบไหมครับว่าทางกระทรวงการคลังเขาได้แจ้งว่ามีผู้ที่ยังไม่ได้ทบทวนสิทธิในการที่ไปขอรับสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถึง 4.5 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายคือ31สิงหาคมนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้แหละปี2569นะครับท่านบอกว่าข้อมูลวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตน3,139,886 รายนะครับโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนนะครับสำเร็จแล้วเนี่ย 2,510,504 คนนะครับคิดเป็นร้อยละ80นะครับในส่วนของผู้ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ย 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตอนนี้ 4,767,301 รายแล้วก็ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับทั้งหมด 4,546,952 รายนะครับคือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเองได้และยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของ5ธนาคารนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.มีธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นะครับแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถ้ามีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงเพื่อที่จะให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะครับหรือว่าศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะครับในระดับอำเภออันนี้ก็พร้อมให้บริการดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับแล้วก็เขาจะสามารถอำนวยความสะดวกดำเนินการให้ได้นะครับภายในวันที่20กันยายนนี้เลยนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังครับก็ไปเซิร์ชเลยนะครับเว็บไซต์ที่บอกว่าลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ

วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์กันค่ะสำหรับคลององอ่างถือว่าเป็นลำคลองสายสำคัญสายหนึ่งกลางกรุงเทพมหานครซึ่งนับว่ามีเอกลักษณ์และความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะเคยเป็นย่านค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนอันเป็นที่มาของชื่อคลองเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของคลององอ่างนั้นนะคะย้อนกลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังและขยายอาณาเขตพระนครให้กว้างออกไปนั้นต่อมาในปีพ.ศ.2326พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองคูเมืองเดิมโดยเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือที่ตำบลบางลำพูไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้เหนือวัดสามปลื้มเป็นระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตรค่ะกว้างประมาณ20เมตรลึกประมาณ 2.5 เมตรในการครั้งนั้นได้สร้างกำแพงประตูเมืองป้อมปราการเรียบแนวคลองด้านในตลอดทั้งคลองประตูเมืองและป้อมปราการเว้นระยะห่างกันเป็นช่วงๆถึง9ช่วงเป็นคูคลองเมืองชั้นนอกเมื่อขุดคลองแล้วค่ะพื้นที่เมืองจึงกลายเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบคือด้านตะวันตกเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและด้านตะวันออกเป็นคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปหลายชื่อส่วนที่เริ่มตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดสังเวชวิทยารามจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาดตรงช่วงปากคลองมหานาคนิยมเรียกว่าคลองบางลำพูเมื่อผ่านสะพานหันเรียกคลองสะพานหันเมื่อผ่านวัดเชิงเลนเรียกคลองวัดเชิงเลนและช่วงสุดท้ายก่อนบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกคลององอ่างเพราะเคยเป็นแหล่งค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนและการที่เรียกชื่อแตกต่างกันมีมาตั้งแต่สมัยใดนั้นไม่สามารถค้นหาหลักฐานได้นะคะเพราะจากหนังสือเก่าซึ่งพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการเรียกชื่อคลององอ่างกับคลองบางลำพูแล้วและเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพ.ศ.2525คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่7ธันวาคมพ.ศ.2525ให้เรียกชื่อคลองนี้ให้ถูกต้องว่าคลองรอบกรุงตลอดทั้งสายค่ะสำหรับการปรับภูมิทัศน์โดยรอบกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมพ.ศ.2558โดยมติของรัฐบาลได้ทำการรื้อถอนอาคารร้านค้าต่างๆบริเวณริมคลององอ่างที่ถูกบดบังทัศนียภาพมานานกว่า40ปีเพื่อทำการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นถนนคนเดินที่ร่มรื่นรวมถึงมีร้านค้าและมีความสวยงามทางศิลปะเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะจากทางเดินริมคลองจะสามารถมองเห็นสะพานข้ามคลองที่เรียงกัน5สะพานคือสะพานดำรงสถิตหรือสะพานเหล็กสะพานพานุพันธ์สะพานหันสะพานบพิตรพิมุขและสะพานโอสถานนท์บริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้าอันเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์รวมถึงการปรับปรุงสภาพน้ำในคลองและบูรณะสะพานที่ข้ามคลององอ่างทั้ง5ค่ะและสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการปรับภูมิทัศน์ของคลององอ่างให้เป็นต้นแบบใหม่ของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเพราะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฟื้นฟูสภาพที่ให้กลับมาสะอาดสะอ้านดังเดิมเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงให้กลายเป็นพื้นที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกลางกรุงที่ร่มรื่นไปด้วยร่มไม้เป็นพื้นที่พักผ่อนสาธารณะสำหรับชาวชุมชนทั้งยังใช้จัดงานประเพณีสำคัญอย่างเช่นงานประเพณีลอยกระทงอีกด้วยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะคลององอ่างก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงามซึ่งเกิดจากความร่วมมือของประชาชนริมคลององอ่างและศิลปินจิตอาสาที่มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ไปด้วยกันนอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่จะได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมงานแล้วยังสามารถถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตบริเวณสะพานหันอีกด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวของคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ที่ดิฉันนำมาฝากกันนะคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับเพลงประทับใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและหวังว่าวันนี้คุณคงจะสบายอกสบายใจกับการฟังเพลงวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผมมีเพลงให้ฟังมีข่าวสารมาฝากบ้างมีช่วงชื่นชมนิยมไทยมาฝากด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าในวันเสาร์อาทิตย์คงจะได้หยุดพักผ่อนกันอย่างมีความสุขครับแล้วก็เพลงประทับใจก็จะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจันทร์อังคารพุธพบกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงสถานีเครือข่ายด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลาไปก่อนนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์เ
1: บิร์ซุนค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่หนักเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，跟那王子抬头。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความ

0: จังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเร้าก
3: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
4: ว่างหัวชื่นลัว
5: ยอชายยอต้มมือลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดดูผัดชิเหล่าซาบา
7: ที่วิจารวิโอคาร์ล
8: อาเชื่อเฮทีเลลิโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้น สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูรีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
11: สอดใจถอนเนียป้าถอดสิทธิ์เส้นเด็กเก๋ขอมอลอยยอใจก็มอคอยู่เก๋จอชีสิทธิบัตรทองยอดจอสิทธิ์เส้นตรก็รู้เก๋เดอจอเจอคอมออัวจียอหลอนเดอก็ตัวมอหล่อก็มอใจอยู่เตาสายอีป้อนเนี่ยหล่อป้าก็ตัวนิ่งมออัวจอสิทธิ์เส้นยอดวันเดอใจรู้ทอจอจอเจอคอมอเนี่ยหอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีสโกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเปเป้ศูนย์สปสช.เขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
12: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดือสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเดือรู้เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชี้ฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูรู้เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดือสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเดือรู้เสียงแจ้งใหม่จวนเดือตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เงี้ยวจงอีจงหนาสกุติเน่งจางสวดเลอจนนู่นสาวนู่ติเน่งเก่าจั่วลู่หยีลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมานู่นัวกุญย่างจั่วลิงเร่เก่าเจ้าตู่จาคือกังนู่นัวยอมบัวฮอบปีกีหย่อนย่างจั่วลิงเร่เก่าย่างตู่จาคือกังปีกีหยอดจั่วหยงนัวหย่อนย่างจั่วเน่งหยงอ้อมานดอกนัวกูมเบ้าหญ้าเส่งหังจงซาจอกดันจอนดูสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสงเจ้งใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่เป้ยกรมประชาสัมพันธ์ต้วนจื้ออีจงหนาจือกือตีเน่งจังสวดเล่าอวนเด้งหนัวจะยุดถอยอีจงหนาจือกือตีเน่งจังสวดเล่ากือเม่งกังลูกใช้ห้างกังลูกนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มากูอวดจองดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุงดูกูย่ออวพงยืดเถ่าปีมองจู่จัวเถ่าเศร้ามาอ้วนได้หนัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าหตานูนัวเจกูจัวเกาลูกชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อย่อหตาเล่งถือมั่วสูเฉ่งเจ้งลังจือนัวหล่อไม่ดาวสู่ต้องมองสุนชาเม่วิย่อหตากูจื้อย้อจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจื้อมั่วเล่งถือลูกใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวเจไปสวดเลยมองกล่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจื้อมอง

ส่วนสนัวเจกุยมวยอีรังลูเป้าคือหาจูจอเต้งเหม่งคือลุงเดาจอสารนิโคตินคือย้อนส่วนเดาจอหลวยเย่งห้าจอหลวยเย่งไฟฟ้าจอหลุดถังจัวไปสวดเหล่าเตาเป้ามาจอสารนิโคตินหนัวมั่วเป็นสื่อคือยัวอัวจัวอยู่เตาใส่เต้งเหม่งเจอเลยหนัวอีย่อยอวดจัวยูรูปเหล่าอวดลังหนูยังยังแหงอ้อย่อยอวดจัวจอนช้างคือมองยูยูรูปเหล่าเนื้อมั่วเจ้าจ่อเป้งมั่วเป็นสื่ออวดจัวตัวต้นนึงคือฮาวเต๋อเต่าใจจ่อกังม่อนช้างชาเต่าจื้อมาอยู่อวดจัวจ่อจ่อคือจื้อรงคือยอดจัวหูจอนช้างหนึ่งเต่าจ่อตัวหัวอยู่อวดจัวจ่อจ่อคือรงคือยอดจัวหูจ่อศูนย์ช้างหนึ่งเจ้าจ่อจื้อมาอยู่อวดจัวอยู่รูปล้างหนึ่งต่อไอหนึ่งมอบล้างเต่าอ๋อเจ้าย่อหัตตาเต้เถ่าคืออยู่เต้เต๋งกันหนึ่งต่อเจนอยู่รงแข็งแข็งแหงช่างมาอยู่มงกระตุ้นจ่อมาเร่งจัวกวดหนึ่งฝัวใช้จ่อตัวหยี่มาอยู่อวดจัวมั่วกีปวดจัวจัวทุมิโยคือยอดจัวหูลูกปลังจัวย่อยัวมั่วกีปวดจัวจัวจอมิโยยาวคือหยกหอยอยู่เก่าย่ออีจอสารคือมั่วเป็นสื่อยัวจัวอยู่กัวเตาย่องย่องหยี่แหงอมาซอดจอจัวจอปังหนัวลูกวัดแตงเหม่งจัวอยู่ลุนในหงอเอโยฮาตาเล้งคือสังถูกหลวยเย้งมั่วเป็นสื่อคือยัวมงท้อกีปังจัวเตาจวนดักตุงเบิกสุตงอีเจ้าศูนย์ศูนย์เตาอ๋อเอนุนัวกูกู้จัวมัวร่างลูเป้าหนัวจะหลุดถังขาดจัวเป้อีจงหนาซื้อคือที่นิ่งจังสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวซื้อไอ้ส่วนซื้อหนัวเจสวดเล่าจากกั้งจูกุมงกล่องกี้ลอใส่อวกีเตา

0: rất lúa cho thảo lúc sư hào chứ tính chú cháu tính ha cậu chàng tính chú cậu dị tính nhó chùa chùa chùa nu em nu nua chị.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วพร้อมตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
7: นายเจษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ตกค้างในอาคารและผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวจากการได้รับความร้อนสูงโดยหลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียงเบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากแม้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าออกถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนหลวงชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ขณะเดียวกันสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วมาริชโยรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการฟื้นฟูระบบประปาคืนน้ำสะอาดให้ประชาชนในจังหวัดน่าน
8: นายเจษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์หลังอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้สนับสนุนงบประมาณและสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตการจ่ายน้ำและการควบคุมคุณภาพน้ำ เข้าไปช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่อำเภอปัว

0: พื่อให้ระบบประปากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่ากปภ.ระบุเพิ่มเติมว่ากปภ.ได้ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่3ตำบลในอำเภอปัวได้แก่ตำบลอวนซึ่งได้ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วส่วนตำบลศิลาแรงได้จัดทำแบบและประมาณราคาเพื่อฟื้นฟูระบบประปาเสร็จสิ้นและส่งมอบให้อบต.ศิลาแรงดำเนินการต่อและตำบลเจดีชัยอยู่ระหว่างจัดทำแบบแพสูบน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์โดยเบื้องต้นอบต.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อจ่ายน้ำให้ประชาชนแล้วชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม2569ขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออกขยายตัวกว่าร้อยละ21และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงพร้อมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิด
2: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือนกรกฎาคม2569ว่ามีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูงถึง 121.6 ซึ่งเติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่25โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวสะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นตลอดจนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนที่ร้อยละ 0.5 รวมถึงภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ยังเติบโตได้ดีขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไประดับร้อยละ 1.95 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ร้อยละ 66.9 และทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามท่ามกลางความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกกระทรวงการคลังยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธกรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราช

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้บูดาเจ
4: ้โอ้มิชเปอร์
3: เมอร์ซุงคา
4: ฟอกว่า
3: เนาะจง
5: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
10: ั่งหัวชื่นลัว
11: ยอชายยอต้มมือลองเพียงเป็น
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
13: ที่วิจอบหยอกคอลุ
14: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
9: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
13: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

写画不好画啊阿姆萨阿姆李叔母都做的话别拉我啊阿姆李叔母把嘎姑姑们也他真买啊สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดจ้างายี่เวลายี่จึงโอบัญญาหน้าที่ยาควานีหน้าเนื้อสในแนวโอบัญญาชุ่มมือควานีจิ้มมือติควาดูที่มือลงโอบัญญาหนีมือควานีสามมือหน้าที่ยาควานีหน้าเนื้อสตัวจ้าอาวุธไล่การลิสุงูด้วยมังโง่มันยังไงว่านานามันนานามันยังวิทยุติกาฟิสบูติกางาวิทยุงูมันยังว่ายี่ครึ่งความถี่ยังเออที่ตัวลิฮยาชิตจู่ว่าจู่งาอันนี้แปลว่ายี่ระบบยังเออระบบเอเอ็มงาอันนี้แปลว่าฟิบูยิปเพิงเบอร์สวทชเชนใหม่เอเอ็ม1476กิโลคืองายี่เบอร์โทรศัพท์ก็เป็นยังคือ053 276 007 053 276 007

雪花葡萄花啊，阿玛萨阿沃里苏姆多次的花贝拉翁啊，阿沃里苏姆巴嘎古姆本样啊，他今晚啊，斯坦尼维提乌啊，啊，กระจาย4อย่างแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดุจางะมังชื่อสวทเชียงใหม่แบกเฮดาวช่องอะนั่นนี่นะนัดชุนี่นั่นนี่เพื่อวันหยุดราชการช่วงงานจ้าที่กระโดดประกาศว่ามาสบเพื่องานแสดงเหว่าวิยาสภาสมามีกว่าสถานีราชการนี่เหว่าทุลายเบื้องยาสมาผู้งานสุดจ้างอ่ะพัดยังไม่เหินนาทีเนี่ยควายยังงานนักวันยังงานโซย่าวงราชการเพื่อแน่แปดเมื่อควายยังงานเมื่อคืนลีหมอมสุติลีเปียงหัวงาอันนี้เพื่อนัดชุนี่นั่นนี่เพื่อสุติลีหนาวงาชาวเขาว่านี่ไม่เคยงานอะไรถึงมาปีใหม่อาทิตย์ตาจีนสมองเพิ่งงานมาเหอที่มีฮิลุฮิจักวัตถุวางานมาปีใหม่อาทิตย์เนี่ยสตาจีนช่างงานมาเหอสับเบอร์เมืองฮาริสเบริยาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาการเรียนมีตะบัวกุญยิสุเตงยิสุติลีแจ้งเตือนฝรั่งนี่มีก็พวกคนยังไงเรื่องยี่จุกุยี่หัวยี่เหอกูฮาหนี้ยังไงยี่คนยี่ตัวเนี่ยชดซื้อกูขอชื่อว่างานอาจจะเป็นญาติแจ้งเตือนฟลามองก็เบิกมาคือเธอสากกังยูถึงกับเธอภาคเหนือที่เธอภาคตะวันออกงานที่เธอจอภาคใต้ตะปูงาอาจจะเป็นก็ไม่ใช่เธอพื้นที่คือระวังย้อมมองว่าไงก็สมมติว่าคือภาคเหนือไม่คืออะไรหัวกาสุกาสุดวงไงยูถึงกับเธอจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันที่เธอจังหวัดเชียงใหม่อาทิตย์เหอจังหวัดเชียงรายไงอาทิตย์เหอจังหวัดตราดไงอาทิตย์เหอจังหวัดกำแพงเพชรไงอาทิตย์เหอจังหวัดพิษณุโลกไงอาทิตย์เหอจังหวัดพิษณุบุรีไงที่ติดกางโง่เป็นเหอภาคตะวันออกบ่ไงบ่เหอจังหวัดนครนายกไงอาทิตย์เหอจังหวัดจันทบุรีไงอาทิตย์จังหวัดตราดไงภาคใต้ตะปูงโง่เป็นเหอมาเหอหนีกาจวัชกไงจังหวัดระนองจังหวัดพังงาไงอาจจะว่าเชื่อความว่าอามาเดียวพื้นที่ธรรมนัชชาสุบะเงาอามาเกิดตัญญาฝาระสมอที่ยังว่าญามีเรื่องจักรวาลปัววิ่งเข่าคดีติดตาละเงาญาฟิสบูร์ก็เพื่อฟิสบูร์ยิปเพียคือสำนักงานกรมประชาสัมพันธ์เงามันก็เชื่อคือสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาวันที่ดีติดตาละช่องเงาที่ถึงมาโง่เป็นยังคือตัวทะเลไงทะเลดำมาบ้างไงอาทิตย์นี้คือตัวทะเลอ่าวไทยบ้างไงเออทั้งผมเป็นยังคือยี่ครึ่งทะเลยังคือหนีไม่ควันยังคือสามเมงไงที่มีหินดูฮะจุดบ้างไงอาจจะม่วงบ้างไงอาทิตย์ไปคือจุดลุทิพย์บ้างยังคือกว่าดีเหมือนนะบ้างไงมาคืออาทิตย์นี้จำบ้างไงอาทิตย์นี้ที่ผมพันเนี่ยบ้างคือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายบ้างไงลิซูคือจังไงที่นี่คือจังหวัดตากอาทิตย์นี้คือจังหวัดพิษณุโลกไงอำเภอสองเมืองคือไหลพื้นที่ยังคือเมืองฮาคือเลี้ยงอะไรบ้างคือเมืองฮาคือผลิตบ้างคือบางพื้นที่ยังคือว่าจะเจอมางานที่ดูว่าอยู่บ้านขันยีสัตว์ซื้อยาลำมาดองงอนแล้วไปเชี่ยวไปหลับงานถึงมาที่นี่กินน้ำยาที่นี่เจนตัวละถึงมาที่ช่องก็บ้างคือว่าชาวเอท่าว่าที่เวียนเป็นไงฟิบุ่มเป็นคือยึดเขาคือเมืองอะไรว่าจอประเทศนี้ปาร์ตบัวไงเมืองยังคือไม่ใช่เมืองเงาะเมืองฮาเมืองฮามันรีบมันควาคืออาจจะนอนอยู่ขันยีจะซื้อหลับงานบ้างคืออาจจะเจอบ้านหลักสบัญญัติเฮียบ้านหลักสมัครเฮียยี่เฮียสมุอาทิตย์เฮียหลักสมัครเฮียพี่เลี้ยงมาไงความมาเมื่อไม่เฮียเฮียบ้านเฮียละลี่เฮียความเฮียเฮียหวานเฮียหวานซื้อไปตัวสิ่งไงบอกท่าฟิบูว่าพ่อหมอบ้านเฮียหลักสบัญญัติว่าสมมาจากตะวันกับฟาราเซอร์หลักสูตรอาจารย์มังงอบ้านหลักสูตรที่เลี้ยตาบุยมังงออาทิตย์เฮียหิมแบลูแบงเงาพี่อาทิตย์เยาะชงงานมาเฮียเฮียยาเบกว่าเฮียนี่บีไรให้นับเป็นชงงานมึงอ่ะแต่มาเฮียเฮียมาติเล็กเจี๊ยมชงงานอ่ะเป็นเฮียเฮียอวยิ่งเขาคดีติดตาดังอ่ะอันนี้เฮียเฮียที่อวยแทบไม่ไหวเป็นเฮียงานบางพื้นที่เฮียมึงหาเลี้ยบเป็นเฮียเฮียมึงหาเข้าไปเลี้ยบเฮียอันจะติเล็กจอมติเล็กนั่งงานไม่ยากติเล็กจันทร์ฟ้าเป็นงานบ้างแต่เนี่ยจำมาฝากตาชงงานอาทิตย์นี้ที่มาเทศงูเป็นเฮียเฮียงานมาเฮียก็ลาวาวช่วยเฮียเฮียคือติเล็กปีมาประกาศงานติเล็กจันทร์ตัวยังอ่ะอามสริยากระทรวงแรงงานเฮดมาแจ้งเตือนฝ่ายชกงานเอาแทบไม่ละโซงไม่ยังงานเอาแทบไม่โซว่าตามมาที่ว่ายิ่งใหญ่ทีเลยมีควายจ้าโซงานโน่เหมือนมาพอควายร่างงูไม่ยังเฮอามาเฮอสู้กับกุญยิงกับเชี่ยบงานโ
น้องกายมาคือบริษัทมาคือญี่ปุ่นอสิสงามังชื่อว่าญี่ปุ่นเตสุคือลัดสุโคเตสุยในหน้ามาคือเนี่ยคือญี่ปุ่นคือมะงอในหน้าถึงคือจวะอาทิตย์แรกมาสัญญากับโซเลงเงินสำหรับเจนเตฟลองเงินมาสัตยญาจอภาคอีสานทั่วเจจอภาคใต้ทั่วยังไงขึ้นยามอยากไปเฉยญากลุ่มมิชาชิโมคือว่าโซเอาแทมิสุระดอกโคเตยังคือมีความเป็นยังไงที่ยังโฆษณาเยอะมาย่ามีความรำมังโง่เป็นยังคือมาคือเอาแทมิสุระเนี่ยพวกงานเอาแทมิสุระคือมีขึ้นยิ่งกว่าเป็นยังไงย่ามีความรำมังโง่เป็นยังคือยี่สวัสดิการเป็นยังไงอิตาโกอายตากูจาดูจาดูบ่เฮยาสุพิชาติเลกว่าเชื่อบิญติเลลาสมัยยาที่เฮลาโชเฮยาจำไก่บ่ชิงงานลาสุญะคือปิควายาสวะนี่สวะทะเลซันเนชิงงานอาติบ่เฮงาอามาสมใจบ่เฮยาอามิชิชาติเลสมัยลาบิญงาติเลกวายาอีฟิบุยิเปวะติเลคือติเลชายางาอะไรเปียกะสุเลงาสุกูนิวตัวสอยบ่เฮยายามิชาชิงงานหรือบริษัทยูปอร์เชอาทิตย์ยี่จับไปชิงงานอาทิตย์ไปเหงาชอบงานมาสับไปเหอะขึ้นมีอาทิตย์ไปโหแทบไม่รับสบงานมาหัวกว่าตับประเทศว่างงานอาทิตย์มียี่ยามาที่จากจะสู้ข้อจะสบงานมาการที่ยังสมงานปีความโนที่ก็มาฟาชิ่งเบิ่งกว่าโหยากระทรวงแรงงานงานโซมาสับไปเหอะโซแต่ละจังหวัดว่าไงยากสนักงานเป็นหนึ่งกว่ายี่สิบติดต่อสอบไทยนะงาว่าฟีดบุ๊กก็ยังถือออนไลน์ก็ยังติดต่อยังไม่คือขึ้นยังมีเชี่ยงกว่ามีความเสี่ยงอ่ะมีอันนี้ก็คือกลุ่มมิจฉาชีพมันก็ชื่อเฮย่าในหน้าถึงเฮย่าบริษัทญี่ปุ่นเช่นนี้คือกฎหมายและที่ถูกแยกเป็นยังไงแยกคือนักศึกษารับรองจากราชการก็ยังออกได้มาเป็นยังไงวันที่สูงยิ่งมากมันงานก็คือพายีช่องก็คือไงวันละวันยี่เอกสารสูงแจ้งมาถึงอ่ออะไรไปให้ข้ามจามเฮแต่บุญจริงอ่ะย่าเนี่ยคือย่าบริษัทเขาทำแทนเราคือโจอันที่เราคือต่างประเทศเขาโจเป็นยังไงว่าที่เรียบว่าที่เรียบฉุนหลังอ่ะเพราะว่าสนใจยังงบประมาณนี้กว่าย่ายี่แล้วว่าสุดแพ้ดียี่นี้แล้วกว่ายี่ยี่ลิสุฟหลังอ่ะกว่านี้ด้วยเนี่ยคือรถทีวีจะมายี่จะละกี่จะมามันก็จะยี่กว่ายี่สิบที่ยี่จะมาเห็นตัวเชียงอ่ะอันที่เป็นยังย่ากระทรวงแรงงานเป็นยังไงอ่ะมันสักคือย่ากลุ่มมิจฉาชีพหลักสูตรมาคัสเปอร์กระทรวงใช้ระบบเอไอมันก็จะบอกว่าอย่าเว็บไซต์ปอใช้เนี่ยคือว่าที่สุพรรณมาขึ้นยันสมุทรสงฆ์อีทั้งหมดไม่ใช่คือย่าเมียนี่บ้างเดี๋ยวแทบไม่รู้สุดเลยทีนี้ใช่ไหมไงแทบไม่รู้สุดเลยคือมียุคะงอมียุคก็เป็นยังไงประกาศยังไงย่าบับเสบลามังงอเป็นยังไงมาคือขึ้นเมียมันจะคือเนี่ยสิมือควันยังคือเห็นหมดสิปีความโนยีโอทีมันก็ใช่คือสุวรรณยุทธบันนุพมายุบไปคือบับเสบลามังงอมันจะคืออะไรเนี่ยคือกูเหมือนว่าเนี่ยเฮียยี่ชาสมัยนี้เป็นหรือไงทำไมอยากให้ญาติเลยข้อเสนอยังไงอาบ้าเคยชอบงานมาเคยฟุบ่าอาเมียว่าเป็นเนี่ยเฮียโนสมัยยามังอ่ะมาจำเบื่อมาเคยมาเคยถ่ายเองอ่ะอามาเคยแต่กระจายเงี้ยกับกูเนี่ยชอบงานอามาสบายยี่เพนแบงอ่ะฟิบุนแบงเว็บไซต์มาเคยยี่ปอคือเมียงานมาอยากเฮียกระทรวงแรงการทะเลเจนต์ฝรั่งงานเปล่าครับมาว่าต่างประเทศมียี่พยีช่องบ้างไงอาวุธที่มีความจ้าสูงไงอะไรก็สามารถว่ามาแก้ไงบ้างไงอาวุธข้อมูลที่เรียกกุญย์ไปใช้งานมาแก้ที่จันทร์ตะวันอ่ะอาทิตย์ไปยังช่องงานมาใส่คือนั่นแหละคือหมึกหวาที่ความกระนั้งอ่ะอาวุธเฉพาะถ้าวิทยุนั้นนะจ้าสูงไงที่ดาวไหลสวัสดิ์สุดาคือข้อความงงไงอาเมื่อสั่งงบัญญัติคือหลายพื้นที่ไงทางวายายิปผิวบางอย่างคือไงอาวุธจิ้มหมายไปคือบางพื้นที่ยังเหมือนฮาริเรียงอ่ะอาไปคือมาสัตว์เอาจิ้มหมายในตัวมันไม่เคยงามกว่าเคยในศึกษาดังงามหาคือลาลีฮัลลีฮัดดังอ่ะอาวุธสุภาพจัสซุงบางงามว่าเกิดดูสุภาพงามฮัลลีบ้างคือโลชิสบางงามว่าแต่จำบอลจำมือเชิงอ่ะมาฮัลลีบ้างคือจักรวจุลเลียงอ่ะจักรวญเชียจักรวิการตัวมันจะคือจักรวมาข้ามจักรบ้างว่าโลชิสเคยเนี่ยตัดเนี่ยเชื่อความงาม

Ati nyinga ti ma te shehe nga a ti ma pi ma nga a ti sota chin shesh kwa nga. Avo yikurma a ku chiango banya he a ku ti li biaga buru nga avo kudu kumi kunia shkwa nga yikurma nga. A ti banyan ma he ya kasuan a sarana sot nga ti nga so a kolom kukun lo nga ti nga ta po kwa shiso. A yang de ma de li a zhen de yi lang a de ma ya he ci zi a wo yi guo ru ta ma da ji a yi guo fei fa ji ge a ke pa che mo bian he a li bia ga ma nga a ni he a li li pu la li ge la ma he ci zi yi guo ti ma kun liao ma wo yi san a san ni ko ti ma da shi ge a ba ge wo a chi mia se leng ma he avo ko de ko mi ho antala ya ma ngwa na phe la ma anguli tli kila ma amya she amya zeng ma ge tsa de le ne na ya nga ye wo ti ma ngo me nya nga pi hwa wo ye ko thamada ma ba at nyi gwa a ye ko fe fa ma nga chi sa lo ngo me nya ge avo nyi ma ma nga avo nyi ma ho wa ye mi ye ma ga ke de le mi a mi yu kha ba shinga thanga na ya shinga ta wo ho cha ma nga a wo yi ko ma chi ta ba ni ma de ma ngo ma nya a wa a wo yi shi ma zo a wo ni ma wa ji ti le cha ya ma nya yi shi he a ti nya ti le ka ta nya he pa ka ti ya shinga ba ha wo yi ko ma chi sa ma he a wo yi shi ma zo a wo ni ma ko ne ji ti le cha ya ma he a ti ti le ni le ba shinga ti ma ni ma ma nga sa ma de ma ngo ma nya he ว่าวัวบ้าหอความดังไงอาวัวกูเดี๋ยวกูมีความดังมาคือขึ้นยาวเฉยไงขึ้นยาวเฉยไงเป็นความโนยโกแต่มาฉีดสารบางไงความดังคือขึ้นยังไงลีมาถิมังโอเป็นยังคืออาวัวตาวัวเส้นเลือดไงอาทิตย์นี้คือเส้นเลือดว่าวัวความดังแบบอาทิตย์นี้คือว่าวัวเส้นเลือดคุณยังยึดไขมันมาคือที่เพิ่มขึ้นยาวเฉยไงถ้ามาขึ้นยาวแต่ละยังไงมามาถึงมังโง่ไม่อยากคืออาวุกับพ่อคุณเนี่ยวางไว้ยี่นับปาทะเลกิเลชงแงอะไรบางอย่างนับปากิเลบางอย่างอาวุกับพ่อมาคืออาศัยยาชงแงทำไมเฮียพิควานุยโกฉีดสารเป็นยังไงโซมาถึงมังโง่ไม่อยากคืออาวุกูดูกูมีแอมแบงอาวุกินับปาลิชิติสภาพจงมาคืองานอินับปาระมาคือขั้นเล่มาคืออย่างคืออาเมื่อจากกิเลชงแงขั้นเล่ฝ่าเป็นยังไงพิควานุยโกทำไมคือยโกจะสูชิสุงะอาวุชิสามีสภาพอาวุกุดกุมีพันุอัตถะเขื่อนไปอาชลิชิติสภาพเล็บอาวุในปามคือขลิฟะเป็นไงชิมาถึงมังโง่เป็นยังไงยุคุรมาอาวุชิสลงไปคืออาวุกุดกุมีวัยโรมาเลนมาเลนนามาที่เลพูดนามาที่เลกินนามาคือยิมิโอกะตัวเชงะชอบงามาคือลำมงะนานาบะคือนาเงาะตอนนั้นก็คือตอช่องไงมันคืออักขยันแต่ละยังไงเฮมาที่มาโง่ไม่เนี่ยคือไงอาวุยกุยมันคือชิสันโง่ไม่ยังไงกว่าบ่อาวุเชมันคือยึดตุ้งขู่มันไงยึดสารมันกว่าปีข้าวจะเมื่อกดดินที่พัดจงโง่ไม่เนี่ยคือจะเนื้อคือยึดอันตรายที่กินน่าบุญงานกูมาที่มาโง่ไม่เนี่ยคือไงปีข้าวอาวุจะเนื้อกว่าอับบักคนเนี่ยพัดจางโง่ไม่ยังไงทำไมเนี่ยคือมีโอกาสไงกว่าอันตรายยังไงอาจจะเรียกว่าอับสมมติยังไงยี่ตียี่มุขฟังยังไงมาคือจำมังอ่ะเดี๋ยวอับมาอยู่สบังอ่ะพี่ขวานโนอับบางคนเนี่ยว่าจะบังไงอาวุยกุยมีจำมังก็ตัดเชื่อไงอาไม่หนังไงพามันหนังว่าคือยี่บีมาคือว่าจะเนี่ยตัวว่าพี่พอนุนบังไงยี่กุเดียคือหนังคือที่เล็กเดียมาคือมีอะไรที่กินมาคืออันตรายใช่ไงสมัยที่มังโง่ไม่ยังไงเอายุคนมาคือชิสันโง่ไม่ยังไงยุคนมาคือว่าบ่ยี่มีอำนาจไงเอาเวลาที่ว่าตอนเช้าเมื่อยี่มันเกิดตอนนั้นมังโง่เอาเวลายี่ฟ้านั้นมาคือเอาเวลายี่ฟ้าเราติดที่กระโดดไปคือยุคนมาคือเอาชิสันไปคือยี่ฟ้าไปคือยังไงถือว่าบ่ยากไปคือที่ยี่มาคือยังคือยี่กล่องไปยังคือยี่หัวกอดสือหัวถือว่าบ่คือสือกอดไปหรือมันตัวเช่นไงลีกอดสักกล่องอ่ะชื่อสารเบคือวุ้นคือว่าบ่ฮอฝ่ายสิ่งไงวิลเลมารุงอวุ้นคือเบลยังมั้งอ่ะอาศัยติดจะสวะคือติดจะพิลามาคือสอบมือเฉพาะบ่ฮอสอบผ่านที่มาคืออุ่นกุย
阿不好，我那么和这个扫码也行啊，阿我的有过么十十来百样啊，阿是不咯？有过困难我有散开明啊，对散啊，你可听得蛮大声啊，阿这边啊，阿妈我有过没起诉，玻璃他妈啊，有过他妈的，忙啊些和啊玻璃发的弄啊，他妈个呢，阿我起三百和阿过的过没和。啊，面子的哩啊，那个嘞嘛，我哩漂亮嘛，的哩个嘞嘛，安德拉也嘛和，啊的哩给那边我和的嘛的哩比嘛，啊的哩啊，你那样啊，啊的帮么样啊，阿妈啊，我过的的哩女小伙伴啊，我觉得啊，我现在的哩啊，哈嘛女小伙伴啊，阿拉嘛咋阿拉嘛多啊，啊我过的过咪一波有么做嘛啊，咋不和阿我啦啊那见嘛哦，阿我过的过咪和嘛比个嘞嘛和伢和一波有么做不伢和。他吃他咋说话啊还没拿人啊还没到人啊他们刚才和阿伯和阿伯过得很爱拿不和阿妈子阿妈是个来把我训练嘛哈个两个他们和啊他妈的来比马上啊阿提班我们讲说话啊阿妈和阿伯做做派的来比嘛啊阿妈过得嘛的来挂水说话啊阿提班和啊你们和拿比嘛嘛和阿提来装阿伯啥阿妈啥不和啊阿伯历史我比嘛和啊，伊未来就过来我伢话说他啊，为着伊可能拿家属伢，阿里那我来说对说他去，好慌我伢，阿我来个里说我都不伢，那天热话你，那热死伢，伊未来把去奶奶伢去做木话你，这木话的话多伢，这木龙么伢去，你木话你啥木伢嘛去，天热都也说伢，阿别去你们那比嘛嘛去。อาทิตย์หลังงงอ่ะว่าชิคกี้พายก็คือบุ๋มงาข้อความสวัสดีครับ